0: เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Propolis Plus
2: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: ฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
3: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
4: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
5: Propolis Plus
6: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
7: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาขชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Etam Dudi Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinsonการันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: แวะฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นญี่ปุ่นค่ะเริ่มปรับขึ้นค่าธรรมเนียมใหม่แล้วนะคะสำหรับชาวต่างชาติที่ขอเปลี่ยนหรือต่ออายุสถานะการพำนักโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ1ตุลาคมคือเดิมค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสถานะหรือต่ออายุระยะเวลาพำนักอยู่ที่ 6,000 เยนส่วนการขอพำนักถาวรอยู่ที่ 10,000 เยนแต่ค่าธรรมเนียมใหม่นะคะจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาพำนักที่ได้รับค่ะโดยเริ่มต้นที่ 10,000 เยนสำหรับระยะเวลาไม่เกิน3เดือนแล้วก็สูงสุด 75,000 เยนสำหรับการพำนักตั้งแต่5ปีขึ้นไปซึ่งการปรับขึ้นครั้งนี้นะคะก็เป็นผลจากการแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยที่มีผลบังคับใช้ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลให้เหตุผลนะคะว่าต้นทุนในการตรวจสอบคำร้องขอวีซ่าเพิ่มสูงขึ้นโดยรัฐบาลได้กำหนดอัตราพิเศษนะคะสำหรับคนที่มีฐานะยากลำบากอย่างรุนแรงแล้วก็เข้าเกณฑ์ด้านมนุษยธรรมโดยลดค่าธรรมเนียมต่ออายุหรือเปลี่ยนสถานะเหลือ 10,000 เยนและการขอพำนักถาวรเหลือ 20,000 เยนค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมา 8:00 น.ติดตามกันนะคะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

0: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบิร์ตมัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: มาค่ะ
2: มาค่ะสวัสดีวันซ้อม
1: ค่ะ
2: วันหยุด
1: อ่ะผมจะบอกว่าผมขออภัยนะฮะที่เข้าเลทนิดนึง
2: คุณจะพูดใช่ไหมสรุป
1: ไม่เป็นไรหรอกก็ผมวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วเมื่อกี้เปิดเพลงเกินไปสักเพลง2เพลงเพราะว่าผมหากุญแจรถไม่เจอ
2: ค่ะมันเป็นเรื่องจริงจังและซีเรียสนะคะ
1: จนตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอค่ะ
2: แต่นี่เขาแบบโชว์ must go on ต้องทำงานไปก่อนแต่เดี๋ยว
1: กุญแจรถอยู่ไหนตอนนี้ยังไม่รู้เลยอยู่ไหน
2: เดี๋ยวเราจะเกณฑ์ทั้งออฟฟิศเลยค่ะเพราะว่าคุณฟังกุญแจรถไม่ใช่เรื่องเล่นกุญแจรถกุญแจบ้านอ่ะ
1: ถูกต้องค่ะ
2: แต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะคิดว่าน่าจะแถวนี้แหละ
1: ใช่
2: คิดว่าจะแถวนี้นะคะผู้ใดพบเห็นก็ไม่รู้จะบอกรูปพรรณสันฐานอะไรยังไงเลยทีเดียวนะคะ
1: ครับผม
2: วันนี้ท้องฟ้าสดใสไหม
1: ก็โอเคแต่ประกาศเตือนอะไรกันยุบยับเลยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วพอประกาศเตือนยอมรับเลยนะว่าตอนนี้เครียดเพราะไม่รู้ว่าไอ้เตือนลักษณะนี้ต้องยังไงถ้าคุณเป็นอ้อมคุณจะทำยังไงตอนนี้ที่ผ่านมาวีคที่ผ่านมากำลังจะเข้าบ้านเหลืออีกแค่ประมาณมีที่ให้หายใจอยู่4เซนคือมันปิ่มมาตรงนี้แล้วแล้วเหลืออีกสเต็ปเดียวเหลือลานหมูกระทะเนี่ยอีก4เซน
1: แล้วตอนนี้คุณเตรียมอะไรไปแล้วบ้างล่ะ
2: เพิ่งสั่งทรายเพราะว่ากลัวคำว่าน้ำเหนือ
1: ของยกเยอะหรือยัง
2: แม่น่าจะจัดการไปแล้วไงตรงนั้นแต่หมายถึงว่าเอาแค่น้ำไม่เข้าก่อนคือฟิวเจอร์บอร์ดมีแล้วดินน้ำมันมีแล้วบางทีเราต้องใช้งานเด็กอะ
1: ผมว่าถ้า4เซนเป็นผมก็ลงกระสอบมา
2: ลงกระสอบใช่ไหมมันต้องลงกระสอบอะเพราะมันคือ4เซนแล้วเราไม่รู้ว่าแล้วอยู่แถวบางบัวไงคือน้ำในคลองมันพร้อมขึ้น
1: เพราะว่าแบบหลายจุดที่เป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขาประกาศเตือนอย่างเงี้ยบอกว่า
2: ใช
1: ่น้ำอาจจะขึ้นสูงได้ประมาณ35เซนนี่ผมฟังที่หนึ่งนะผมไม่ระบุที่แล้วนะคุณไปเช็คแต่ละที่เองมันเยอะมากประกาศเตือนนะครับเพราะว่ามันแต่ละพื้นที่ผมเข้าใจสูงต่ำไม่เท่ากัน
2: สูงต่ำไม่เท่ากัน
1: ที่หนึ่งบอกว่าน้ำอาจจะขึ้นลงได้จากแม่น้ำนี้บวกลบเมตรหนึ่งโอ้โห
2: เพราะว่า
1: บวกลบเมตรหนึ่งนี่เตรียมไงอ้อม
2: เตรียม
1: กระสอบทรายเอาไม่อยู่เลย
2: กระสอบทรายต้องหุ้มกับผ้ากับอะไรเพื่อนอ้อมมาอยู่ประชาชื่นอ่ะหลายคน
1: ครับ
2: ไมเกรนขึ้นหัวไปหมดแล้ว
1: เพื่อนผมก็อยู่ประชาชื่นในที่วันก่อนต้องเขานั่งเรือมาเลยอ่ะแล้วก็
2: หมู่บ้านแพงถูกตอนนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะ
1: ใช่อ
2: ยู่ที่ทำเลแล้วนะ
1: ถูกเลย
2: ราคาไม่มีประเด็นแล้วนะ
1: ครับ
2: ก็เลยแบบเอายังไงแล้วแบบ
1: คือพูดตรงๆนะถือตอนนี้เราใช้คำว่ามหาอุทกภัยไม่ผิดนะฮะ
2: คือสิ่งที่เกิดผลที่กำลังสำฤทธิ์อยู่เนี่ยแสดงตัวเนี่ยมันเป็นมหาอุทกภัยอ่ะคือตัวฝนนะอาจจะไม่ใช่มหานะแต่ตัวเขาเรียกว่าแต่การสิ่งที่เกิดตามมาการที่ฝนตกแช่24ถึง48ชั่วโมงและระบายไม่ได้กับความสามารถที่จะปล่อยน้ำออกและลงไปในคลองที่ อาจจะไม่เร็วพอ
1: ครับ
2: มันก็อาจจะต้องบอกว่าถ้าสิ่งนั้นเกิดผลที่ได้มันก็คือมหาอุทกภัยได้นะ
1: ใช่คือครั้งนี้มันก็มีความแตกต่างกันเน
2: า
1: ะ
2: แต่บางคนอาจจะไม่เรียกเพราะอะไรรู้ป่ะกรุงเทพบางพื้นที่ยังไม่ได้รับ
1: ใช่ใช่
2: บางคนเขาก็เลยจะไม่เรียกแต่พื้นที่ไหนที่ได้รับแล้วมันผิดปกติผิดวิสัยเพราะว่าถ้าเรากลับไปพูดกันเรื่องปริมาณน้ำฝนมันราวๆร้อยแต่แช่ตลอดถูกไหมแล้วตกพร้อมกันเกือบทุกพื้นที
1: ่ครับ
2: มันไม่ใช่เรนบอมที่แบบมาบุ้มเยอะทีเดียวเป็นละจุดๆแต่นี่มันตกเฉยๆมากอันบางทีไม่ถึงร้อยอ่ะแต่มันก็ทำให้คนได้รู้แล้วว่าอ่ะความสามารถทางการดูแลและจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครเฉลี่ยจริงๆแล้ว 50-60 มิลต่อชั่วโมงและที่อาจารย์สีตางบอก 50-60 มิลทำได้เต็มที่ 100% นั่นคือ 50-60 ถูกไห
1: ม
2: แต่ประเด็นอ่ะมันทำไม่ถึงไงรวมเสียรวมชำรุดรวมอะไรทำได้จริงๆกี่เปอร์เซ็นต์ของ50ต่อ60อีก
1: คือตอนนี้มันจะมีข้อมูลว่าน้ำลงมาแค่นี้แล้วก็ระบายได้แค่นี้อย่างเงี้ยแต่คือ ผมพูดตรงผมฟังไม่รู้เรื่องแล้วตอนเนี้ย
2: ใช่มัน
1: เข้าใจป่ะคือผมว่าเอาที่พูดมาตอนนี้แค่นี้แค่นี้ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแปลว่าเยอะหรือน้อย
2: 2,500 หรือ 2,400
1: ผมไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยแล้ว
2: คือมันก็คงเยอะ2,200 คือเราไม่รู้วิธีการพูดมันต้องมีการเปรียบเทียบให้เด็กเหมือนเด็ก5ขวบฟังต้องเข้าใจอ
1: ่ะคือเขาพยายามแหละผมคิดว่าเขาพยายามกันมากในการคือพอเขาให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นอินโฟจริงๆซึ่งจำเป็น
2: ค่ะ
1: เสร็จเขาก็จะอธิบายตามนะฮะเดี๋ยวนี้ผม
2: เขาเปลี่ยน
1: เขาจะเปลี่ยนว่าซึ่งหมายความว่าอะไรเงี้ยมันจะมีความตรงนั้นขึ้นมาอยู
2: ่หรือให้ชุดความรู้ที่เทียบเท่าอะไรเงี้ยนะว่าทำอะไรอย่างไรไอ้อย่างคุณเข้าใจเรื่องน้ำร้อยมิลไหม
1: ไม่เข้าใจ
2: แล้วมันมีคนอธิบายนะเดี๋ยวน้ำหาให้เขาอ้อมเคยเก็บของคุณคนนี้ไว้เขาอธิบายว่าฝน1มิลลิเมตรเท่ากับน้ำฝน1ลิตรต่อพื้นที่อันนี้คุณสรรเสริญนะสรรเสริญเรืองฤทธิ์ฝน1มิลลิเมตรเท่ากับน้ำฝน1ลิตรต่อพื้นที่1ตารางเมตรนึกภาพออกยังน้ำฝน1ลิตรต่อพื้นที่1ตารางเมตร
1: เข้าใจแต่ก็ตอบไม่ได้อยู่ดีว่าเท่ากับฝนตกหนักแค่ไหนเข้าใจมาแล้วบอกว่าถ้าเป็นเราหรือว่าฝนผมจะวัดฝนตกหนักจากปัดน้ำฝนเบอร์อะไร
2: อ๋อเขาบอกว่าจินตนาการว่าเรายืนบนพื้น1ตารางเมตรแล้วเทน้ำขวด1ลิตรลงไปมันคือปริมาณน้ำฝน1มิลลิเมตรดูไม่มากดูไม่เปียกเขาบอกกรุงเทพมหานครมีฝนตก300มิลลิเมตรเท่ากับเทน้ำ300ลิตรลงมาที่พื้นที่1ตารางเมตรดิ
1: ใน1ชั่วโมงเหรอ
2: 1ตารางเมตรเทลงมาเลย300ลิตร
1: ก็โหดอยู
2: ่ก็โหดถูกไหมล่ะเขาบอกว่าถ้านึกไม่ออกลองคิดถังน้ำมันมาตรฐานประมาณ200ลิตรถังน้ำมันครึ่งถังถังครึ่งค่ะใส่น้ำแล้วเทออกมาใส่พื้นที่1ตารางเมตรเลย
1: ขออภัยไม่ใช่ใน1ชั่วโมงนะฮะใน24ชั่วโมงหรือแล้วแต่ระยะเวลาที่เขากำหนด
2: เนื้อมา
1: โอเคโอเค
2: มันก็ขังแบบนั้นแล้วประเด็นคือที่เขาขุดเอาไว้อ่ะมันไปได้ไม่สุด
1: ครับ
2: เรื่องมันก็ประมาณ
1: ถ้าให้ประเมินนะฮะตอนนี้เขามีประเมินออกมาให้ฟังง่ายขึ้นนะฮะแต่ผมว่าเราก็จำไม่ได้หรอกแต่ไม่เป็นไรก็จะพูด
2: น้อยให้รู้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
1: เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำผมสรุปว่าพวกเราอยู่ลุ่มต่ำแล้วกันนะฮะถ้าเขาบอกว่าฝนตกหนัก 35-90 มิลลิเมตรระดับน้ำจะท่วมประมาณตาตุ่มถึงครึ่งแข้งถ้าฝนตกหนักประมาณ 90-150 มิลลิเมตรน้ำจะท่วม1ฟุตถึงประมาณ60เซนก็คือระดับหัวเข่าแล้วนะครับเมื่อกี้ครึ่งแข้งแล้วนี่ปฏิเข่าแล้ว
2: เข่าใคร60เซนอ่ะคุณต้องหุ่นดีมากอ่ะเดี๋ยวดูดิเดี๋ยววัดก่อนนี่23เซนนะ
1: เอ้าเกือบได้นะ
2: เนี่ย
1: ๆเกือบได้นะอ้อม
2: เธอขาผู้ชายอ
1: ่
2: ะ
1: อ่ะ60มั้ยล่ะ60จริง
2: อ่ะดูขาให้โบมั
1: ้ยแล้วแต่ต้องให้กล้องดูมั้ยล่ะ
2: ดูขาโบขาโบ
1: ใช่ไหมว่าจะมีคนเปิดกล้องเข้ามาดูขาโบเยอะมาก
2: ยิ่งกว่าดูหน้าอีก
1: ได้เห็นนะ60อ้อม
2: 50บอกว่า50
1: เออ
2: เนี่ยระดับหัวเข่า
1: อ่ะส่วนถ้าหากว่า150มิลลิเมตรเนี่ยเขาเรียกว่าวิกฤตคือจะท่วมมากกว่าเมตรเลย
2: เอวอก
1: เอวอก
2: เพราะฉะนั้นรอบที่ผ่านมาเขาเรียกว่าวิกฤตถูกไหม
1: ครับนะฮะก็วันนี้ต้องติดตามกันต่อละกันเนาะว่าเป็นยังไงหลายจุดตอนนี้ถนนพังเยอะมากเลยนะครับขับไปเนี่ยอยู่ดีถนนเป็นรูเป็นแบบคือ
2: เป็นหลุมเป็นบ่อ
1: คือมันน้ำมันชะไปแล้วรถมันก็มากระแทกซ้ำๆไงฮะฉะนั้นในส่วนซ่อมบำรุงผมว่าก็ต้องซ่อมบำรุงสู้กันอะตามกันอะ
2: แต่จะซ่อมตอนนี้เลยหรือจะรอหลังวันที่บอกฝนตกหนัก
1: ถ้าเป็นผมซ่อมเลยอะ
2: หรือเปล่านึกออกป่ะ
1: ไปผมซ่อมเลยเพราะรถวิ่งทุกวัน
2: นี่ไง
1: แล้วถ้ามันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มันเกิดได้ทุกวันไง
2: ใช่เนี่ยมันต้องชั่งใจว่าจะทำอะไรแล้วมีคนพอที่จะทำหรือเปล่าหรือตอนนี้คนกำลังไปช่วยอีกที่นึงอยู่เพราะคลองจันทน์เมื่อวานแห้งลงแล้วนะแห้งขึ้นน้ำลงจนเกือบหมดแล้วแล้วก็บ้านน้องๆที่เป็นโคโปรแกรมของฝั่งนู้นเนี่ย
1: ครับ
2: ขยับตัวได้แล้วจากที่ออกจากบ้านไม่ได
1: ้
2: ตอนนี้เหลือแบบแฉะแล้วค่ะ
1: ครับแต่พี่ตักมายุราน้ำท่วมอยู่เลยนะเพิ่งลงคลิปอัปเดต
2: เทวทานีเหรอ
1: เออก็ดูแบบหนักๆอยู่เหมือนกัน
2: เอ๊ะเทวทานีอ้าวเออบ้านเพื่อนเรานี่วะ
1: นั่นแหละก็เอาใจช่วยฮะแล้วก็มีหลายที่ประกาศเตือนกันมาเรื่อยๆประจีนยังหนักเห็นไหมยังมีแบบหลายที่มากเลยครับ
2: ปทุมประจีนใช่ปทุมบางพื้นที่เนาะ
1: ครับแล้วก็
2: สมุทรปราการ
1: เรายังต้องรอลุ้นกันต่อเพราะเขาบอกว่าอะไร5ใช่ไหม5ตุลาจะตกหนักมาก
2: เนี่ยก็เขาบอกว่าวัน2วันนี้ลุ้นน้ำเหนือใช่ไหมคะที่ปล่อยตอนนี้ความเร็วอยู่ 2,400 ต่อลูกบาศก์ใช่ไห
1: ม
2: หรือต่ออะไรก็ไม่รู้งงไปหมดแล้วเนี่ยต่อวิอะไรเนี่ยแล้ววันที่5ไปถึง9จะมีฝนตก แล้ววันที่มันน่าสนใจคือว
1: ัน ใหม่ๆ4-7ล่าสุด
2: มาสไลด์เหรออ
1: ่ะล่าสุดนี่
2: เพราะฉะนั้นวันที่มันน่าสนใจมันจะเป็น3-4-5เพราะว่า3-4-5จะมีน้ำเหนือ
1: วันนี้คือวันอะไร
2: 2
1: อ้าวสรุปทุกวันนะสิ
2: ได้ป่ะ
1: เมื่อวานกรุงเทพก็ตกตอนตกนั้นก็ตกหนักเหมือนกันนะเมื่อวานตอนเย็น
2: อ
1: ะ
2: ทรงจะท้อแล้วก็คือทรงต้องค่ำๆบางที่ก็ตกเนี่ยข้างบ้านตรงนี้ก็เปียก
1: แต่ณตอนนี้เวลาเราดูที่เขาประกาศเตือนต้องไปดูนะครับว่าเขาเตือนตรงไหนนะครับอย่างเช่นวันที่4เนี่ยเขาไม่ได้เตือนกรุงเทพนะที่บอกว่าหนักนี่คือเหน
2: ือ
1: กับตะวันออกแล้วก็อีสานนะครับ
2: ส่วน5-6เนี่ยลงมาแล้วมั้ย
1: 5-6มีเหนือกรุงเทพปริมณฑลตะวันออกแล้วก็ใต้ด้วยแล้วก็อีสานเหนือแต่อีสานเหนือนี่เขาบอกว่าก็จะไม่หนักมาก
2: ส่วน7ค่ะเป็นตะวันตกของภาคเหนือภาคเหนือนะแต่เป็นส่วนตะวันตกแล้วภาคกลางพี่บอกจังหวัดเลยได้ไหม
1: นั่นสิ
2: คือการที่พี่เข้าใจว่าแต่บางคนอาจจะบอกว่าพูดแค่นี้แล้วไปค้นเองไม่ได้หรอคนไทยเรื่องแค่นี
1: ้
2: บางทีสมองตอนนี้มันไม่พร้อมตัดสินใจอะไรเยอะแล้วอะค่ะ
1: แต่ถ้ากรุงเทพกับปริมณฑลก็คือจะแค่5-6นะฮะในตอนนี้
2: ที่เตือนแต่ว่ามันจะร่วมกับน้ำเหนือกับน้ำหนุนหรือเปล่าเพราะมันยังมีน้ำหนุนขึ้นมาอีกนะ
1: ครับแต่เขาพูดว่าปีนี้น้ำทะเลหนุนไม่ค่อยแรงนะฮะ
2: แต่คนฝั่งบางนา
1: ไม่น่ากังวลมากน่าจะมีแบบเต็มที่แบบสั้นๆช่วงเดียว
2: แต่บางนาสมุทรปราการอาจจะบอกว่าฉันไม่เหมือนที่อื่นฉันพิเศษ
1: นี่ยังไม่แรงหรือ
2: ใช่บางนาสมุทรปราการเพราะว่าน้ำเขาขึ้นเป็นระยะอยู่แล้วอะ
1: นี่นัดกันใส่เสื้อลายเหรอคะไม่ค่ะ
2: แต่เราชอบแต่งตัวเหมือนกันเพราะเรามีความคล้ายกันบางอย่างที่ไม่คล้าย
1: แต่ถ้าเรานัดกันเราจะต้องถ้าเป็นเธอจะนัดลายหรือเธอจะนัดสี
2: บางทีอาจจะนัดสีเธอจะนัดสีที่ไหมหรือเธอจะนัดสีที่ให้ใส
1: ่นัดสีให้ใส่ดีเป็นฉันเธอนัดสีให้ใส
2: ่บางทีฉันจะบอกอะไรก็ได้วันนี้แต่ขอแค่อย่าแค่นี้อ๋อเมื่อวานมีลูกเห็บใช่ไหมใช่ค่ะ
1: ใช

0: มีเหตุดินสไลด์เกิดขึ้นที่ซอยปรีดีพนมยงค์14ด้วย
1: ค่ะอันนี้มันผลของการก่อสร้างเนาะ
0: ใช่นะฮะก็คนงานถูกดินทับนะฮะมีคนเสียชีวิตนะครับก็ตอนประมาณทุ่มหนึ่งก็มีการรับแจ้งเหตุดินสไลด์นะฮะพี่เจนจุดวางท่อระบายน้ำที่ซอยปรีดีพนมยงค์14สุขุมวิท71นี่เองนะครับ
1: ก็ทีนี้ต้องดูแลตัวเองเยอะๆค่ะคุณผู้ฟัง
0: เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็มีการปิดการจราจรอยู่เพราะฉะนั้นให้ทราบไว้ว่าถ้าตรงนั้นมันอาจจะเขาก็คงพยายามเปิดให้เร็วนะฮะแต่ว่าก็บอกให้ทราบไว้เฉยว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนละกัน
1: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เมื่อวานหลายคนอาจจะตกใจที่มีรถไฟฟ้าไม่ใช่รถไฟฟ้าแบบ BTS นะคะ คนขับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วรถนั้นมีการพุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าค่ะ
0: ครับ
1: เรียกได้ว่ามันมีคุณได้เห็นภาพเลยปะ
0: โอ้โหภาพน่ากลัวมากเลยอ๋อ
1: คนกำลังว่ายอย
0: ู่คนกำลังนั่งอยู่บนพื้น
1: ว่ายอยู่นะคะแล้วก็อยู่ๆก็มีรถฟรับเข้ามาแล้วแบบฮะ
0: ครับที่เยาวราชนะฮะสัมพันธ์วงศ์
1: โอ้โหไม่กล้าเปิดไม่กล้าดูซ้ำ
0: ครับผมก็เป็นรถคันหนึ่งนะครับคนขับเป็นผู้ชายอายุ78ปีเป็นคนขับภาพที่เห็นเป็นภาพนิ่งก็คือจอดเกยอยู่หน้าแท่นกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับด้านหน้าคือพังอ่ะก็คือพุ่งเข้ามาก็พังอ่ะนะฮะมีร่างของหญิง60อายุ60นะฮะติดอยู่ใต้กันชนหน้าด้วยนะครับแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ตัดทางต้องตัดทางนะออกมาก็บาดเจ็บสาหัสนะครับส่งอยู่ที่โรงพยาบาลกลางใกล้ๆตรงนั้นนะครับส่วนอีก2รายที่บาดเจ็บเล็กน้อยมีผู้ชายอายุ21แล้วก็ผู้หญิงอายุ27รวมทั้งหมดมีการบาดเจ็บ3เป็นหญิง2ชาย1ผมพูดตรงๆดูภาพจากเหตุการณ์เจ็บเท่านี้ดีแล้วนะตอนผมเห็นผมคิดว่าโอ้ my god มันดูแบบ
1: คือทุกคนยังมีชีว
0: ิ
1: ต
0: ไม่รู้ม้วนเอาอะไรเข้าไปในนั้นบ้างแรงมากเลยอ่ะ
1: แรงดูแรงแล้วก็มันพร้อมดึงเข้าไปคุณเห็นตอนที่เขาช่วยออกมาปะ
0: ไม่เห็นไม่ได้ดู
1: อันนั้นดู
0: พุ่งเข้าไป
1: ไม่ได้ตั้งใจเห็นคลิปนั้นพอดีแล้วแบบคลึกอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือก็เนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็ต้องมีเจ้าหน้าที่แบบนี้คอยช่วยเน
0: า
1: ะ
0: ครับในที่สุดทางตำรวจสอบถามคนขับเนี่ยเขาบอกคนขับคือตกใจมากเป็นผู้ชายอายุ78นะฮะบอกว่าก็จะขับรถมาทำบุญเนี่ยแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการสับสนมึนงงมีโรคประจำตัวนะครับคือมีโรคความดันแล้ววูบฮะและในระหว่างที่วูบก็เหยียบคันเร่งแล้วก็สับสนระหว่างคันเร่งกับเบรกคือมัน
1: เข้าใจ
0: เออถ้าดูคือมันไม่ได้เหยียบเบรกแน่นอนเนี่ยมันต้องสับสนแน่นอนนะฮะเขาก็ตกใจแหละแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆนะครับแต่มันก็เกิดแล้วฮะในเบื้องต้นก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาคือประมาทเป็นผู้อื่นให้เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บกันอยู่ในตอนนี
1: ้
0: นะครับ
1: ก็ไปไหนมาไหนก็อย่าปิดหูสองข้างเนาะ
0: อ
1: ันนี้ก็ยังคงสำคัญคุณฟังบอกเมื่อวานซื้อ01พระพี่อ้อมพูดว่าพี่อ้อมท้อแล้วถูกอะไรวะ
0: ทำไมท้อคือ
1: 01ทำไมท้อคือ01แต่เมื่อวานมีออกเลขนี้ป่ะโบต้อมจะไม่พูดเลข เพราะว่าเมื่อวานใช่ป่ะที่ถามกันอ่ะแล้วมีคนถามเรื่องวันเกิดแต่อ้อมอ่ะพูดไม่ได้อ้อมพูดวันเกิดไม่ได้
0: ไม่เดี๋ยวรู้ตัวเหร
1: อเดี๋ยวรู้ว่าไงวะ
0: ฝันฉันพูดชื่อเลยดีกว่า
1: ไม่เอา
0: ให้มันแล้วใจกันไป
1: ไม่ต้องเนี่ยตัวดีเนี่ยตัวดีเนี่ยเนี่ย
0: ให้มันจบใจไป
1: ตัวตึงเนี่ย
0: โอ้ยคนเขาก็แบบว่าใครอยากให้ยากให้ยากครับ
1: อันนี้ไง
0: ตรงไหม
1: ตรง
0: จริงเหรอ
1: ตรง
0: อุ้ยเธอก็แม่นอยู่เนาะ
1: ฉันไม่ได้ฉันเหนื่อยแต่ฉันพูดไม่ได้เลยเมื่อวาน
0: เห็นไหมขนาดผมอยู่ใกล้นะฮะเป็นเจ้าแม่เนี่ยนะผมแต่ผมไม่เคยถามขอเลขคุณนะผมไม่เอาด้านนี้
1: ฉันยังไม่ซื้อเลย
0: เออผมไม่เอาด้านนี
1: ้ฉันก็ไม่เอาแต่ฉันก็อยากได้แบบ
0: จะทำงานเอา
1: ไม่แต่ฉันอยากได้อารมณ์ที่แบบอยู่ๆแล้วฉันหายไปอ่ะไม่ใช่ไม่ถึงไม่ได้คนจับอ้อมไปกดน้ำนะคะหมายถึงว่าอยู่ๆอ้อมถูกลอตเตอรี่อ่ะสมมติอ้อมถูกสัก10ใบอ่ะอันหรือ5ใบอ่ะ
0: ก็เมื่อวานเนี่ยมีพ่อมีคนขายลอตเตอรี่ไงเห็นปะ
1: ใบอะ
0: ที่ไปคนขายแล้ว
1: ขายเองถูกเองอะไม่มีใครซื้อ
0: ก็คือไม่มีคนซื้อติดแผงอยู่ถูก10ใบ60ล้าน
1: ได้อยู่ๆก็แบบเลิศขึ้นมา
0: ถ้าเป็นเธอหยุดทำงานหรอ
1: ไม่ฉันก็จะมาทำงานวันแรกก่อนเพราะจะไม่ให้ใครไม่รู
0: ้อ๋อ
1: แล้วก็จะแต่ไม่บอกใครเข้าใจปะไม่บอกใครมาทำงานทำตัวนิ่งๆทำงานสักวัน2วันให้ทุกอย่างดูปกติพอแฟแบบอ่านตามเลยเห็นนะฟันถึงแฟนหนึ่งคน
0: อ๋อเขาอธิบายอะ
1: ว่า
0: เขาอธิบายบอกที่เขาซื้อ01เพราะว่าพี่อ้อมพูดถึงแฟนเก่า1คนแล้วเขาพูดถึงอดีตแปลว่ามันได้01ไปแล้วก็เลยซื้อ01โอ้โหไม่คิดได้ไงเนี่ย
1: ไอคนฝันยังไม่ได้คิดเลยคุณผู้ฟังก็ดีนะ
0: 01ไป1คนเหรอ
1: เรานี่ก็ตัวดีเลยนะเอาชื่อย่อก็ยัง
0: อยากรู้ว่าเราจริงๆ01ไปกี่คน
1: 0นับไม่ถ้วน0นับไม่ถ้วนคือแบบ ฉันอยากอารมณ์แบบถูก10 ใบมากเลย

0: แต่ชีวิตบางทีดวงมันต้องทำงานไงคะคุณผู้ฟัง
1: มาแล้วพี่อั่นค้างงั้นบอกเป็นตัวย่อก็ได้ค่ะ
0: เราเนี่ยเราเนี่ย
1: ครับผม
0: และถ้าอินนี่ย่อเนี่ยเอาว่าย่ออีกทีเฉลยอะ
1: อ่ะก็อีกเรื่องนึงนะฮะเอามาให้ถอนใจกันเล่นๆนะฮะ
0: อะไรอีก
1: สวครับสว
0: เราถอนไม่ได้อีกแล้ว
1: สวรวมตัวกันยื่นร้องต่อปปช.ไต่สวนกกต.เสียงข้างน้อยจ้าเก๋นะ
0: เก๋
1: ฉันว่าเก๋นะ
0: เก
1: ๋ก็ไต่สวนคุณสิทธิโชติครับที่ออกมาพูดเนี่ยนะฮะที่ออกมาอธิบายอ่ะผมคิดว่า
0: คือเขาเรียกว่าออกมาอธิบายดีกว่าอย่าเรียกออกมาพู
1: ดเรียกว่าออกมาอธิบายดีกว่าอ
0: ธิบายให้พี่น้องประชาชนที่อาจจะต้องการรู้ข้อมูลได้ยิน
1: จริงๆสำหรับผมรู้สึกว่าน
0: ี่คือการให้ข้อมูลนะ
1: ใช่แล้วก็ผมก็ได้คำตอบแล้วผมก็อยากรู้ว่าทำไมฝั่งนั้นโหวตแบบนี้ทำไมฝั่งนี้โหวตแบบนั้นเข้าใจป่ะแล้วคุณสิทธิโชติก็ออกมาอธิบายว่าทำไมตัวเองถึงโหวตแบบนี้ไง
0: เพราะฉะนั้นสวที่รวมตัวกันยื่นร้องปปช.ไต่สวนควรจะจริงๆแล้วรวมตัวกันอธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจในสิ่งที่คุณสวขั้นน้อยอย่างคุณชื่อเลยนะ
1: สิทธิโชติ
0: คุณสิทธิโชคอธิบายสิถูกไห
1: ม
0: คุณอธิบายอันนี้คุณก็อธิบายอันนี้กลับมาถูกป่ะเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้เอง
1: ครับคือสิ่งที่เขาพูดก็คือเป็นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมพิจารณาวินิจฉัยมติและเหตุผลที่สำนวนคดีการได้มาซึ่งสว.ซึ่งผู้ร้องก็คือกลุ่มสว.กลุ่มหนึ่งนี้เนี่ยระบุว่าพฤติการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ในการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในฐานะกกต.เสียงข้างน้อยในการเปิดเผยรายละเอียดการลงมติกลุ่มเช่นมติ5ต่อ2และ6ต่อ1พร้อมระบุตนเองและชายนครชัยเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่รู้ก็ไปดูกฎหมายละกัน
0: อะไรที่ทำให้เลือกจะปกป้องกันมากกว่าดูแลประชาชนในเมื่อกกต.ตั้งมาจริงๆแล้วองค์กรเนี้ยตั้งมาเพื่อใครอ่ะสุดท้ายองค์กรอิสระทั้งหมดตั้งมาเพื่อใครประชาชนนะป่ะในความเป็นจริง
1: ทุกอย่างอ่ะก็ทำเพื่อประชาชน ทั้งนั้นน่ะแต่ณตอนนี้มันดูใช่ไหมไม่รู้
0: เพราะว่าประชาชนอยากรู้ความจริงเมื่อมีคนมาอธิบายความจริงให้ประชาชนทำไมคนคนนั้นโดนร้อง
1: คือเอางี้ดีกว่าทั้งหมดที่เราติดตามข่าวมาในความวุ่นวายแล้วคนบอกว่าก็วุ่นวายเองเนี่ยแต่ในความจริงลองดูนะฮะแล้วเขาทำหน้าที่อะไรกันเนี่ย
0: คืองงไปหมดแล้วอะ
1: คือเราต้องการความซื่อสัตย์สุจริตและพดุงความยุติธรรมใช่ป่ะแต่ณตอนนี้ องค์กรที่ทำหน้าที่เหล่านี
0: ้โชว์ความซื่อสัตย์ไหมอะ
1: ผมใช้คำนี้แล้วกันสร้างความรู้สึกให้ประชาชนไม่รู้สึกตรงข้ามอะ
0: ใช่เพราะปัญหาของเราคุยกันบ่อยมากเรื่องนี้เราจัดรายการนี้มากี่ปีเราจะมีคำว่า trust issue บ่อยมากแล้วแทนที่เราจะสร้าง trust issue ให้แบบไอ้ถือว่าสร้างให้ issue นี้มันจบลง สร้าง trust ถูกป่ะแต่ยิ่งนานวัน
1: อ
0: ะ trust issue
1: ม
0: ัน
1: ยิ่งถูกทำลาย
0: มันงอกงามเหลือเกินอะแล้วทำไมไม่พยายามอธิบายในสิ่งที่มีคนมาพอยว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แล้วคุณอธิบายมันให้ชัดได้ก็คือจบไม่ได้ก็เนี่ยมันกลายเป็นตอนนี้มันเป็นเหมือนช่วงฮิตอ่ะใครที่ออกมาให้ข้อมูลอะไรคนนั้นโดนฟ้องก่อน
1: มันก็คล้ายไหมล่ะ
0: ใช่ป่ะใครออกมาให้ข้อมูลอะไรโดนฟ้อง
1: ข้อมูลอะไรที่ไม่ใช่ฝั่งฉัน
0: โดนฟ้องหมด
1: ฟ้องหมด
0: คือจริงๆยังคงยืนยันนะคะถ้าข้อมูลนี้เป็นเท็จเอาข้อมูลเป็นเท็จมาบอกประชาชนหรือเข้าสู่ระบบมันควรจะโดนฟ้องแต่ในเบื้องต้นให้ข้อมูลนี้มันทำงานก่อนถูกป่ะ
1: ครับ
0: ให้มันทำงานก่อนและมีการพิสูจน์ทราบอ่ะอันเนี้ยก็ได้ไม่ติดเลยเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้คนพูดเท็จและยังอยู่รอดอ่ะมันไม่ถูกต้องเอ้ย
1: คุณคลิกไทยช่วยไทยพลัสหรือยัง
0: เมื่อวานคุณคลิกแล้วนี่คุณได้ไปแล้ว
1: ใช่มีเวลาถึง15ตุลาม
0: ีเวลาอยู่นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานก็มีคนส่งมาบอกว่าพอพี่อ้อมบอกน้องโบว่าอย่ากดดีเดี๋ยวไม่ถูกหวยใช่ไหมเมื่อวานอ่ะโบจะไม่ถูกหวยฮะมีคนฟังไม่กด
1: จริง
0: แล้วเขาถูกหวย
1: เอ้าเหร
0: อเขาบอกอย่างน้อยได้มากรุบกริบ
1: เธอนี่มัน
0: คนบ้า
1: เพี้ยนนะ
0: ฉันไม่ได้เป็นบ้าไอ้จะไม่ได้เป็นผีจะบ้าแล้วฉันไม่ได้เป็นผี
1: ครับผมนะอ่ะส่งท้ายนะก่อนจะเบรกนิดเดียว
0: อีหนูผีส่งมา
1: ส่วนสยามอ่ะทำไมหนูว่าไง
0: หนูอยากรู
1: ้อยากรู้เรื่องอะไรหนู
0: อีหนูอยากรู้ว่าใคร
1: คุณก็รู้ว่าใคร
0: ใส
1: อ่ะ สวนสยามนะฮะประกาศปิดให้บริการชั่วคราวก่อน6เดือนหลังจากโดนพิษน้ำท่วมเราจะเห็นภาพกันนะครับก็ปิดให้บริการตั้งแต่26กันยายนนะครับคิดว่าเบื้องต้นต้องใช้เวลาฟื้นฟูประมาณ6เดือนเขาก็พูดว่าความเสียหายน่าจะแตะหลัก500ล้านนะแต่ว่าล่าสุดเห็นไหมฮะเจ้าของนะครับเจ้าของออกมาพูดนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับก็เบื้องต้นก่อนนะฮะใครซื้อเพจหรืออะไรซื้ออะไรไว้อะนะฮะก็ลองติดต่อสอบถามได้นะครับก็มี LINE เป็น LINE @สยาม Amazing Park
0: ครับ
1: ในกรณีที่ต้องมีการเคลมหรือคืนอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็โอ้ผมเห็นใจมากเลยคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศนะครับก็คือเป็นเจ้าของบอกว่าในความเป็นจริงแล้วก็คือทางภาครัฐพูดด้วยว่าจะช่วยเขาถามเขาว่าจะช่วยยังไงจะช่วยจริงไหมถ้าช่วยก็ไปต่อได้อะแต่ถ้าไม่ได้ช่วยจริงๆน่าจะปิดเลยนะฮะอ้อมคือเขาใช้คำนี้นะฮะถ้าเอาแต่พูดแต่ไม่ได้ช่วยจริงๆตอนนี้คือพูดแต่ปากว่าจะช่วยแล้วไม่ช่วยส่วนสยามคงต้องขอลาตลอดกาลสิ่งมันก็อยู่คู่แผ่นดินนะพูดตรงๆนะสวนสนุกแบบนี
0: ้มันไม่ถ้าไม่มีแล้วนะ
1: ถ้าภาครัฐไม่ช่วยนะผมว่าเจ๊งหมด มีความเสี่ยงที่จะไปถึงจุดนั้นได้ในวันนี้นะฮะ
0: แต่เขาก็คงมีเกณฑ์แหละเราไม่แต่เกณฑ์ของรัฐคืออะไรเราไม่รู้ทุกอย่างมันมีเกณฑ์ของมันเหมือนกรณีที่บางคนก็ยังไม่เข้าใจเกณฑ์อันนี้ขอพูดเรื่องเกณฑ์นะคะ ไม่ใช่พูดแค่เรื่องน้ำท่วมคุณเห็นที่กรณีที่ปั๊มน้ำมันที่โดนยิงระเบิดลงมาปะ
1: อันนั้นเหมือนมันไม่เข้าเกณฑ์ฮะ
0: เกณฑ์นั้นก็ไม่เข้า
1: ไม่เข้าเกณฑ์ก็ไม่ได้จะยืนยันว่าต้องช่วยถ้าอยู่ดีก็เลือกช่วยไม่
0: อันนี้ก็ไม่เลือกช่วยนั้นก็แปลกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องปรับไปที่เกณฑ์คืออะไร
1: อ่ะเนี่ยก็เขาบอกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องไห้กันเลยเพราะว่าอยู่ดีก็ต้องปิด6เดือนอ่ะก็คือถ้าปิด6เดือนเขาไม่จ่ายอยู่แล้วอ่ะเขาจ่ายไม่ได้เข้าใจไหม
0: คือตัวเขาเองก็ไม่มีเงินมาใช้ตรงน
1: ี้ใช่ซึ่งคุณชัยวัฒน์บอกว่าผมไม่ได้ห่วงตัวเองนะผมอายุ90แล้วโอ้โห
0: เก่งมากเลย
1: ยืนยืนนะยังดูดีอยู่เลยนะฮะ
0: แปลว่าเขาทำสวนสยามตอนเขาอายุ40ใช่ไห
1: ม
0: สวนสยาม50ปีป่ะ
1: ไม่รู้เลย
0: ก็ตอนเราเด็กอ่ะตอนเราเด็กแป๊บนึงก็มีแล้วอ่ะตอนเรียนประถมอ่ะมีแล้ว
1: ครับ
0: 40กว่าปีอ่ะเขาคิดทำสวนสยามในวัน
1: เขาอายุเท่าไหร่โอเคนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยห่วงคนที่อยู่ข้างหลังมากกว่านะครับก็เสียหายไม่ต่ำกว่า500ล้านอันนี้ไง46ปีแห่งตำนานครับผม
0: โอ้โหแบบอยู่คู่กับคนไทยอ่ะแต่ทั้งหมดต้องอยู่ที่เกณฑ์นะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่หวังว่านะคะพนักงานอ่ะก็บอกว่าเขาจะมีเขาเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ของ ได้รับไปนั้นไงเงินประกันสังคมป่ะ ไปเรียกร้องได้นี่มันมีสิทธิ์ว่างงานอยู
1: ่ครับอ่ะเบรกครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับ
0: ค่ะแน่นอนนะคะก็ต้อง ขอขอบคุณค่ะ สตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตมักกะแรดอร่อยดีทุกคำแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ยูอีคอฟเฮอร์เบิลเมาส์สเปรย์แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานค่ะ
1: พักแป๊บครับ
2: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โคด
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: 차랑 나무 춤춘 마동해요. 다 필요하나요?
1: 호, 꼴리테텔리캅
2: 마스크라 체디웨르 마시까? 컨터니 야벤빠
0: 수고이
2: 마동 퓨리 아르르
1: 오, 니가 일본 테텔리캅
3: Profile and Foul รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
2: Green Morning Show
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์มัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
3: วันนี้น้ำมันขึ้นนะฮะดีเซลทั้งหมดเลยขึ้นประมาณ75สตางค์ยกเว้นดีเซลพรีเมียมเพราะสูงอยู่แล้ว
4: ค่ะเสียงไม่มีเลย
3: ที่เหลือดีเซล E85 E20 9195โซฮอเบนซินขึ้น75สตางค์หมดเลยจ้า
4: ทำอะไรที่ทำให้คนบางคนไม่เชื่อว่าเขาหลับจริง
3: อะไรเธออยู่ดีก็กระโดดมาเรื่องนี้เขาเลยรู้เลยว่าหลังไมค์เราคุยอะไรกันผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้เมียบไม่ได้บอกว่าเราไม่เชื่อเปล่า
4: ก็แต่ดูไปทิศทางการคอมเมนต์นะ
3: กำลังพูดถึงการจอมพลังกันนะฮะ
4: พ่ออ้อมมาถามว่าทำไมช่วงนี้ไม่ดูไม่ได้เห็นเขาหรือว่าเราก็เข้าไม่ถึงโซเชียลไง
3: ผมว่าพักหนึ่งเราก็จะมีความอุปทานหมู่ร่วมกันเข้าใจป่ะคือผมไม่รู้นะแต่ก็เอาเถอะถ้าตรงไหนผิดก็ว่าผิดตรงไหนที่เขาช่วยผมก็ชื่นชมเข้าใจป่ะช
4: ่
3: วยก
4: ็คือช่วยทำดีต้องชม
3: แล้วถ้าช่วยแล้วเอาหน้าผมไม่เคยว่าเลยเต็มที่จ้ะ
4: เนี่ยแต่ไม่อันนี้ก็คือเขาแซวไงเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเราแค่อ่านคอมเมนต์แล้วถามว่าอะไรที่ทำให้คนดูไม่เชื่ออ
3: คติ
4: คุณรัสมีส่วนแล้วตัวคุณคิดว่าคนเราหลับท่าไหนแต่คนเวลา
3: หลับได
4: ้ป๊อกนะคุณผู้ฟัง
3: ผมหลับท่าไหนก็ได้ถูกต้อง
4: เพราะว่าต่อให้เคยขึ้นเรือนะแล้วเมาคลื่นอ่ะหลับหงายไปเลยอ่ะก็หลับได้นะอันนี้ไม่ได้แก้ตัวแทนกันนะ
3: แต่ตอนอันเห็นเนี่ย
4: แวบแรก
3: ผมก็ไม่สิถามว่าหลับจริงเหรอหลับได้เหรอตัดเสร็จปุ๊บนั่นคือเสียงในหัวนะแล้วเราก็คุยต่อกับตัวเองว่าม
4: ันมีโอกาสหลับได
3: ้มันมีโอกาสหลับได้เข้าใจป่ะแล้วสิ่งที่เราต้องเห็นคือไม่ได้เห็นว่าคนหลับหรือไม่หลับเพราะเราไม่มีทางรู้แต่เราต้องเห็นอคติในใจเราเอง
4: ด้วยส่วน
3: นี้นี่ไม่ได้มาเทศนานะแล้วก็ไม่ได้เก่งมากด้วยแต่ว่าแบบก็เหมือนที่แบบอุ้ยคนนี้ทำไมขี้อวดจังผมบอกว่าปัญหาไม่ใช่คนอวดนะปัญหาคือเรา
4: คนอวดเขาก็มีปัญหาเขาต้องบอกแบบนี้คนอวดมีปัญหาเขาแต่เอาปัจจุบันถ้าแก้ไขได้เป็นปัญหาเราก่อนว่าเราไปเพ่งเขา
3: แต่อย่างเช่นสมมุติว่าคนที่ไปออกกำลังกายแล้วถ่ายรูปโชว์หุ่น
4: เราก็ไม่เกี่ยวค
3: ่
4: ะ
3: บอกอุ๊ยทำไมเป็นแบบ expressionist เข้าใจคือแบบชอบ exhibitionist เหรออะไรเงี้ยคือเอาไม่ใช่เสมอไปนะ
4: ไปก็ถ่ายไป
3: ก็เขาภูมิใจกว่าเขาจะได้หุ่นนี้เขาเสียสละ sacrifice อ่ะ
4: กว่าคนกว่าจะออกจากบ้านและการสร้างวินัยอ่ะที่เขาถ่ายเขาอาจจะยืนยันวินัยเขาปะ
3: คือผมไม่มีปัญหา
4: แต่ไม่มีเลย
3: แล้วถ้าเขาเหนื่อยมากเลยกว่าจะได้รถคันนี้มาแล้วเขาจะถ่ายรถโชว์ก
4: ็ปล่อยเขาไปดิ
3: ผมก็คิดว่าแบบผมก็ภูมิใจกับเขาได้นะ
4: อ้อมเฉยๆเลยล่ะรถเขาเงินเขาแต่ถ้าโกงมาแล้วถ่าย
3: อ
4: ้อมจะเอ๊ะเลยว่าแบบไม่อายเหร
3: อ
4: แต่ท่านนี้เขาทำถูกอยู่ก็ปล่อยเขาไปแล้วก็ตอนนี้หลายไม้หลายมือช่วยกันดีกว่าแต่ถ้าใครที่ลงไปแล้วทำให้ตรงนั้นมันติดขัดช่วยกันต่อไม่ได้อย่าลงเลยเสียเวลาแล้วก็เมื่อวานเห็นข่าวคุณบุ๋
3: ม
4: ที่เขาเขียนใช่ไห
3: ม
4: ว่าคนขอความช่วยเหลือเขายินดีช่วยแต่ว่าเขาก็มีแรงอยู่เท่านี
3: ้
4: พูดกันดี
3: ๆ
4: อันนี้ก็เห็นใจนะเพราะว่าบุ๋มเป็นองค์กรที่ไม่ได้กินเงินของรัฐบาลนะก็มีพี่น้องประชาชนช่วยสนับสนุนกันแล้วก็แรงงานเขาถูกไหม
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนเข้าไปทุกคนพร้อมเข้าใจพี่น้องประชาชนที่กำลังลำบากทั้งกายและใจแต่ตัวคนที่เข้าไปช่วยเองเขาก็ตั้งใจดีนะถ้าจะด่าให้ทุกคน
3: แล้วคือผมว่าคือใครจะมองว่าอ่ะสมมตินะถ้าจะมีคนมองซึ่งผมว่ามีด้วยนะว่าคุณบุ๋มทำงานเอาหน้าเข้าใจป่ะ
4: ก็หน้าเขาแล้วทำไม
3: ก็หน้าเขาอะแล้วถ้าไม่มีหน้าเขามีผลนะเข้าใจป่ะม
4: ี
3: หน้าเขากับไม่มีหน้าเขาผมว่ามีผลนะ
4: หน้าเขาแล้วถ้าเข้าถึง
3: ก็ไปดี
4: แล้วมีคนพร้อมช่วยและเขาไม่ได้เบียดบังทรัพยากรตรงนั้นให้เขาช่วยเธอค่ะ
3: แล้วก็เขาก็ลุยอ่ะผมไม่ได้พูดถึงแค่เขานะผมพูดถึงทีมผมพูดถึงคนอีกเยอะมากเลย
4: ทุกทีมอ่ะ
3: ที่อาจจะลุยแต่ไม่มีหน้าหรือไม่มี
4: แสงไปเห็น
3: อ
4: ่ะ
3: เออซึ่งผมคิดว่าการมีแสงมันจำเป็นอ่ะก็ทำไปเลยดีกว่าไม่ทำ
4: คือขอให้ทุกคนช่วยกันแล้วหรือคุณค่าเธอ
3: ไม่ว่าใครก็ตามจะลงไปถ่ายรูปทำเป็นผัดข้าวผัดแต่ไม่ได้ผัดจริงแต่ถ้าตามใดที่เต็นท์นั้นกระทะนั้นยังคงผัดข้าวแล้วแจกอยู่ผมไม่ไม่เลยอ้อมถ่ายเลยอยากถ่ายแล้วถ่ายสร้างภาพก็ได้แต่ช่วยกันสร้างภาพของการให้นะ
4: แล้วเดี๋ยวเจ้าตัว
3: แล้วให้ต่อจริงๆนะ
4: ไอ้ส่วนนั้นเจ้าตัวเขาอายเองคุณผู้ฟังไอ้ส่วนนั้นเจ้าตัวอายเองแต่ที่คนก็ห่วงเราอาจจะอยู่มันก็คิดอีกเรื่องนึงขึ้นมาว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าการสร้างภาพนี้มันทำให้คนบางคนเชื่อในเจตนาที่จริงๆแล้วไม่ได้สอดคล้องกับความจริง
3: แต่ถ้ามีที่เขาพูดว่า
4: อันนี้ก็ได
3: ้มีเอาเข้ากล่องไปแจกแล้วมี
4: คนเอาถ่ายไปแล้วตัวเองไม่เกี่ยวอ่ะ
3: นักการเมืองมายืน
4: ถ่ายรูปของคนอื่น
3: อ
4: ่ะ
3: ว่าเป็นของตัวเองอ่ะอันนี้ไม่ได้
4: อันนี้ไม่ได้
3: ถ้าไม่ทำแต่บอกว่าทำอันนี้คือโกหกฮะแต่ถ้าทำจริงแล้วตะโกนผมไม่ว่าเลยชามตามสบาย
4: แล้วถ้าจับกระหลิวทีเดียวแล้วถ่ายไป
3: สมมตินะอันไม่ได้ผัดอ่ะแต่ว่าผมบริจาคเงินส่งเงินให้ช่วยทำให้เกิด
4: อันมีสิทธิ์จับตะหลิว
3: ก็ถ้าถ่ายรูปกับตะหลิวก็เงินฉันนะก็ฉัน
4: แต่นั้นต้องเป็น
3: มากน้อยแล้วแต่นะ
4: แต่นั้นต้องเป็นเงินส่วนตัวนะแต่ถ้าเป็นเงินขององค์กรที่เป็น
3: อ
4: ันนี้แล้วไปถ่ายอันนั้นก็ไม่แฟร์
3: คือบางครั้งความตั้งใจจะไม่เอาหน้าก็สร้างความลำบากใจได้นะฮะเข้าใจป่ะเช่นไปถึงตรงนั้นนักข่าวสื่อมวลชนทีมงาน PR ประชาสัมพันธ์ทุกคนบอกว่าคุณอ้อมคะคุณอ้อมช่วยยืนถ่ายตรงนี้หน่อยแล้วอ้อมบอกว่าอ๋อไม่ค่ะไม่สะดวกค่ะเงี้ยวุ่นวายเหมือนกันนะอ้อม
4: เขาไม่ได้ภาพ
3: เข้าใจป่ะคือทุกคนอยากเขาอยากได้ภาพนี้ใช่ไหมเอาถ่ายไปให้คือเข้าใจการทำงานมาอ้อมบางทีมันก็มี
4: อ
3: ่ะผมอยู่ในรายการที่ผมบอกว่าเอาคำนำหน้าว่าด็อกเตอร์ปูนาดเอาด็อกเตอร์ออกได้ไหมเขามาขอว่าเขาขอเก็บไว้เพราะ1 2 3 4
4: มันคงมีเหตุผลของเขาไง
3: เพราะบอก1 2 3 4ผมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมรู้สึกว่าผมสร้างปัญหาอยู่ผมบอกว่าอ่ะโอเคไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรอยากเก็บก็เก็บ
4: ก็แล้วแต่มุม
3: คือผมก็จะไม่พยายามก็ไม่ต้องพยายามไม่สร้างภาพจนเป็นปัญหาเข้าใจ
4: ปะเข้าใจเหมือนคนที่บอกกินอะไรก็ได้อะแล้วจะไปกินข้าวไข่เจียวตรงที่มันไม่มีขายอ
3: ่
4: ะ
3: หรือแบบอ๋อเขาเป็นคนเซอร์อ่ะพอเขาหยิบเสื้อที่ไม่เซอร์มาก็เลยไม่ใส่อย่างเงี้ยอ้าวนี่เซอร์จริงหรือเปล่าถ้าเซอร์จริงคืออะไรก็ได้เว้ย
4: เซอร์จริง
3: เข้าใจว่าเซอร์จริงคืออะไรมาก็ได้แต่ไม่ใช่แบบว่า
4: แต่มีคาแรคเตอร
3: ์เขาเป็นคนแบบง่ายๆอ่ะเป็นคนแบบไม่ชอบแต่งตัวไม่ทำผมนะแต่พอเขาจะทำผมให้ไม่ยอมให้ทำอย่างเงี้ย
4: พอทำแล้วมันไม่เซตติ้งไม่ได้
3: เดี๋ยวมันผิด
4: คือ
3: เดี๋ยวมันผิดทรงเพราะทรงของฉันคือทรงแบบไม่ทำเข้าใจป่ะ
4: อ
3: ย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่แล้ว
4: ก็เข้าใจเขา
3: อันนั้นเป็นภาพอีกภาพที่ถูกสร้างเหมือนกัน
4: มันก็แล้วแต
3: ่ซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดแต่ผมคิดว่าอย่าทำให้คนลำบากแล้วกัน
4: อ่ะแต่นิดนึงนะคะ8ริ้วน้ำท่วมหนักมากค่ะฟาร์มไก่บ่อกุ้งบ่อปลาจมเยอะเสียหายเยอะตอนนี้ฉะเชิงเทราก็เยอะอยู่รับน้ำเยอะเลยยังไงก็ฝากไปให้ถึงตรงนั้นด้วยสำหรับสสที่ดูตรงนั้นนะคะรัฐบาลไปตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าผมเป็นเด็กสุราษฎร์อยู่ดอนสักออกทะเลทำงาน24ชั่วโมงนั่งปุ๊บหลับกลางสายฝนข้างเก๋งเรือมาแล้วถึงมีคนบอกว่าเขาพยายามทำให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าไอ้ท่าหลับอ่ะ
3: คนเราพอเวลามันเหนื่อย
4: มันหลับได้หมด
3: จริงฮะ
4: เพราะฉะนั้นต้องดูตัวเองด้วยเนาะ
3: ส่วนประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มต้นไปแล้วนะครับตั้งแต่1ตุลาคมแล้วก็จะหมด1ตุลาคม2570นะฮะใช้วงเงิน 15,000 ล้านบาทของประเทศไทยแต่ไม่ได้แปลว่าคือสูงสุดคือแสนหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนได้แสนแล้วถ้ามันเป็นผลที่เกิดขึ้นมาก่อนนั้นก็เหมือนกับประกันสุขภาพอ่ะคุณซื้อประกันสุขภาพตอนนี้แต่คุณป่วยมาก่อนนั้นเขาไม่ cover หรอกนะฮ
4: ะ
3: เพราะฉะนั้นในรายละเอียดมีเยอะมากเลยนะครับอย่างน้อยผมคิดว่าก็เป็นการเคลื่อนตัวที่ผมโอเคนะแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวต้องไปรอดูนะครับก็ครอบคลุมอะไรต่างๆบ้างเดี๋ยวมีโอกาสคงมาคุยกันตรงนี้คร
4: ับ
3: นะครับแต่ตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยดีทุกคำลักตะซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ UE Cough Herbal Mouth Spray แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานครับ
4: เดี๋ยวเราไปช่วยกันหาของคุณอันค่ะ
3: กุญแจรถ
4: ใช่ค่ะ
3: อยู่ในบ้าน
4: กุญแจรถอยู่ในบ้านแต่กุญแจบ้านอยู่ในรถ
3: ไปดีกว่ารักษาตัวนะจ๊
4: ะ
3: และเจอกันวันจันทร
4: ์ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบิร์ตมัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: พี่เป้สังเกตตัวเองหลายรอบแล้วช่วงไหนนะที่งดกินเนื้อสัตว์มันจะรู้สึกเพลียง่ายมึนๆอื่นๆไม่ค่อยมีสมาธิอะหมอ
5: เป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยค่ะพี่เป้เพราะสมองเราต้องการสารสื่อประสาทอย่างโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งการจะสร้างสารพวกนี้ร่างกายเราต้องใช้กรดอะมิโนจำพวกไทโรซีนทริปโตแฟนที่พบได้สูงในเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็นมค
6: ่
5: ะ
6: อ๋อแบบนี้พอเรางดเนื้อสัตว์กินเจเลยไม่มีอะไรไปสร้างสารพวกนี้ใช่มั้ยอะ
5: ทำไมเก่งอย่างเงี้ยคะพี่เป้ซึ่งผลก็คือสมองจะไม่ไบรท์คิดงานไม่ออกหงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมโปรตีนจากพืชอย่างถั่วเต้าหู้หรือเทมเป้เข้ามาทดแทนให้เพียงพอนะคะ
7: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ครบรอบ28ปีคามิโลซานเอ็มช่วยบรรเทาเจ็บคออ
3: ากาศกำลังเปลี่ยนแปลงบ่อยเชียวนะครับแล้วก็เจอฝนนะฮะถึงจะมีบางวันที่พอมีแดดมาขั้นให้เราแบบแอบดีใจกันอยู่บ้างนะฮะแต่แดดอยู่ดีๆแป๊บนึงฝนอีกนะครับอากาศมันสวิงแบบนี้ไม่สบายได้ง่ายๆแน่นอนไม่ว่าคุณจะมั่นใจแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามสารพัดหวัดเหลือการระคายคอเจ็บคอร่วมด้วยนะครับบางคนไม่โดนฝนเลยนะแต่ใช้เสียงเยอะพูดเยอะประชุมเยอะแบบเนี้ยก็มีเหมือนกันนะครับหรือต้องซูมอยู่บ้านแล้วแต่เป็นอันว่าความเสี่ยงแบบนี้มันอยู่ใกล้ตัวครับถ้าคุณรู้สึกไม่สบายคอขึ้นมาเมื่อไหร่ใครมีอาการแบบนี้อยู่อย่าปล่อยผ่านหรือรู้สึกว่าเฮ้ยปล่อยยาวเดี๋ยวคิดว่ามันจะหายเองเอาตัวช่วยตัวนี้ดีกว่าที่อยากแนะนำเลยนั่นก็คือคามิโลซานเอ็มสเปรย์พ่นคอเยอรมันคาโมไมล์ครับเขาช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ง่ายพกพาสะดวกติดกระเป๋าไว้เลยหยิบใช้ได้ทันทีที่มีการเจ็บคอและคามิโลซานเอ็มปีนี้อายุครบรอบ28ปีแล้วนะครับเขาเลยขอฉลองด้วยโปรโมชั่นพิเศษราคาเพียง159บาทใครมองหาตัวช่วยเรื่องการเจ็บคออยู่จัดกันไว้เลยนะครับควรมีติดตัวติดบ้านติดรถติดออฟฟิศไว้ล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วไปหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Boots Watsons Pure Extra Plus Top Care รวมถึงร้านยากรุงเทพและ Lab Pharmacy ตลอดเดือนตุลาคมนี้ครับถ้าเจอกับอากาศเปลี่ยนหรือใช้เสียงเยอะแล้วรู้สึกไม่สบายคออย่าลืมคามิโลซานเอ็มนะครับ
1: คามิโลซานเอ็มโปรพิเศษ159บาทหาซื้อได้ที่บูสต์วัตสันเพรียวและร้านยาเอ็กซ์ตาร์พลัส
8: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคกาแรต
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผม
12: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดู
11: อีกทีนะ
12: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดู
11: ผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
13: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลั
3: ดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
2: อมแล้วชื่นใจ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: Legalize อาหารมาแล้วเพื่อพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าว
8: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: คุณผู้ฟังบอกว่าถูกลอตเตอรี่ด้วยล่ะ
1: โอ้ยินดีด้วย
0: เขาซื้ออายุคุณน่ะ
1: อ๋อ
0: 70 07 70
1: เนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยรวมกันก็หลายร้อยอยู
0: ่เอาคุณนับปุ้มด้วยเหรอ
1: ก็นับไปหมดแหละ
0: โ
1: นดูเขาทำปากใส่คุณ
0: ไม่คุณนั่นแหละ
1: เขาหันหน้าไปทางคุณนะ
0: เขาเห็นหันหน้ามาบอกว่าหาเขาเรียกหาเพื่อนร่วมไง
1: อ๋อเหรอ
0: เออแบบเอื้อมคุณอ่ะเช้านี้มีแดดจ้าม
1: ี
0: ความสุขเนาะเพราะ
1: แล้วเมื่อก่อนแรงมากด้วย
0: เมื่อก่อนไม่ค่อยดูแดดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้พอเห็นแดดแล้วดีใจจังเลยเนี่ย
1: ให้เขาออกมาทำงานบ้างเถอะ
0: มีคนถามว่าพี่อันหากุญแจเจอไหมคืออะไรอ่ะ
1: กุญแจรถไปไหนไม่รู้กุญแจรถอยู่ในบ้าน
0: แล้วกุญแจบ้านก็อยู่ในรถ
1: ไม่แน่ใจ
0: นั่นหมายความว่าเดี๋ยวผมต้องเปิดเพลงนี้เหรอบ้าเหรอเขาขับรถเขามาตรงนี้ไหมจะไปอยู่ในบ้านนี่ยังไง
1: ไม่รู้
0: กุญแจรถอยู่ในตึกกุญแจตึกอยู่ในบ้าน
1: คุณจะตึกหน้าตาเป็นยังไงอะเธอ
0: ไม่รู้เหมือนกันทำไมพี่อ่านหาไม่เจอเหรอปุ้มเหรอปั้วไปซ่อนเหรอทำไมคุณครับแกล้งอ่านนี
1: ้เออเนาะเรื่องอะไรที่มันแบบว่าความชั่วออกจากตัวได้เนี่ย
0: ผมมาถึงผมไม่ได้เจอสิ
1: อ๋ออ
0: ๋ออยากเห็นหน้าปุ้มครับปุ้มมาเข้ากล้องหน่อยดู
1: อ่ะเดี๋ยวฉันทำให้
0: แต่งโอ้ยฉีบอกว่า
1: ฉี
0: น่ากลัวมาก
1: แต่ทำไมมันลงต่ำเนี้ย
0: อ่ะก็อยากให้เช้านี้เป็นเช้าที่สดใสนะเพราะว่าผมเห็นบางพื้นที่น้ำมันเริ่มแห้งมากแล้ว
1: ใช่
0: แต่บางพื้นที่ก็เพิ่งลดลงไป
1: เออแต่ว่าก็ยังไม่แห้งเส้นอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็ถามพี่กวงผู้ช่วยดีเจที่อีไง
0: เขาอยู่บางกะปิเหรอ
1: ไม่ใช่เขาอยู่แถวบางพลีแถวแบบทางด้านนู้นน่ะออกไปบางนาเออเขาก็ยังลุยน้ำออกมาอยู่แต่ว่าเขาก็บอกว่าน้ำก็ลดลงแล้วแต่ก็ยังต้องลุยอยู
0: ่ใช่ๆนะเพราะฉะนั้นก็อ่ะมันก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าน้ำเหนือที่กำลังจะมาไม่รู้จะเข้ามาถึงไหม
1: คือเตือนแบบหลายทางมากเลยแหละเออนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดกันหน่อยนะคุณผู้ฟัง
0: กระสอบทรายเนาะหรือว่าอะไรเงี้ยก็
1: เอาไม่อยู่เธอ
0: ฮะไม่รู้ว่าต้องเตรียมไปหน่อยไหม
1: คือกระสอบทรายอ่ะมันถ้ามันแบบเป็นน้ำแบบปริ่มๆเงี้ยมันก็ยังพอได้เออแต่ถ้ามันขนาดที่มันเกิดขึ้นอย่างตอนเนี้ยเอาไม่อยู
0: ่
1: มันไม่ทันไม่ได้แล้วมันเนื้อ
0: ก็ดูแลกันไปก่อนนะครับในส่วนที่ทำได้ก็ทำ
1: นะ
0: ฮะที่มันแบบว่าเกินเลยไปแล้วเราหลังจากนี้เราก็ต้องรอน้ำลดเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการฟื้นฟู
1: เออแล้วพอน้ำมันท่วมขังแบบหลายๆวันเป็นอาทิตย์แล้วมันก็เออ
0: มันก็เหม็นนะ
1: ขยงขยะคือหลายสิ่งมากเลยนะคะต้องใช้เวลาในการที่จะบิ๊กคลีนนิ่งกันชุดใหญ่เลยแหละ
0: ช่วงนี้ก็ต้องฮึบกันหนักหน่อยเนาะนะครับในเรื่องของฝนฟ้าที่จะมาอีกอาทิตย์หน้าคุณเหนื่อยเนาะบางทีเราพูดถึงมันก็เหนื่อยใจว่าเราจะทำยังไงกันต่อ
1: พอไปพูดไปคิดปุ๊บอะมันท้อแท้เลยอะ
0: บิ๊กแบ็กเลยค่ะพี่เป้เขาบอก
1: เอาอยู่ไม่ก่อนเถอะบิ๊กแบ็กอะมันไหวหรือเปล่า
0: ทำในส่วนที่ยังไม่มาก็กันไปก่อน
1: นะ
0: ทำได้ที่เท่าที่ทำแล้วกัน
1: นะคะ
0: นครนายกยังอ่วมอยู่เลย
1: ใช่นครนายกปราจีนอะไรแถบนั้น
0: ครับสู้ๆฮะเป็นพลังแล้วก็กำลังใจให้กันแล้วกันนะฮะ
1: ใช่แล้วนะคะอ่ะก็ติดตามกันนะใครที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะบริการทางน้ำ
0: ครับ
1: ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยากันหรือเปล่าเมื่อวานอ่ะเขาก็ประกาศนะเขาก็ประกาศปรับขึ้นอีก1 บาทจ้ะเรือด่วนเจ้าพระยา
0: ปรับช่วงนี้ด้วย
1: ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนเขาก็ประกาศปรับขึ้นค่าโดยสารอีกบาทนึงเนื่องจากว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นนะคะตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมาแล้วเมื่อเช้าอ่ะน้ำมันก็ขึ้นราคาอีกนะ
0: อีกแล้วอ่ะ
1: 75 สตางค์ต่อลิตรนะขึ้นเท่าไหร่ยังไงมันแต่ละคนใช้นะดีเซลแก๊สโซฮอลเบนซินอะไรก็ลองไปเช็คดูนะคะก็เนี่ยแหละเขาบอกว่าประกาศปรับเพิ่มอีก1 บาทจากอัตราเดิมนะเริ่มตั้งแต่จันทร์ที่5 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะ
0: ครับ
1: เออก็แต่เขาบอกว่าในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงเนี่ยบริษัทเขาก็จะปรับลดค่าโดยสารซึ่งที่ผ่านมาราคาน้ำมันขึ้นอ่ะเราเข้าใจเขาก็แบกรับไม่ไหวแหละเออเขาก็ขึ้นราคาไปแต่ว่าพอราคาน้ำมันปรับลดลงเขาก็ปรับราคาลงมาให
0: ้ให้เยอะเปล่า
1: เธอไปคุยกับเขาดูเธอลองไปคุยเขาดูอะ
0: แค่ถามเฉย
1: ๆอ๋อเหรอ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เธอลองไปคุยเขา
0: ไล่ไปคุยเลยเหรอ
1: ใช่ๆฉันตอบลำบากเหมือนกันปรับเยอะปรับน้อยเออนะคะแต่อะใครที่ใช้เรือคลองแสนแสบก็เช้านี้เห็นว่ากลับมาวิ่งให้บริการแล
0: ้
1: วแต่ว่าจะขึ้นเรือลงเรือก็ใช้ความระวังมากเป็นพิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าน้ำมันอาจจะยังสูงแบบปริ่มๆอยู
0: ่
1: เออนะคะเนาะเออก็ ระมัดระวังหน่อย
0: ช่วงนี้ก็ทุกอย่างมันเป็นวิกฤตหมดเลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: นะครับก็ดูแลกันดีๆครับ
1: ส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของเหตุฉุกเฉินแหมคำว่าเหตุฉุกเฉินนะมันไม่ได้บอกล่วงหน้าเราอยู่แล้ว
0: จริงมันมากระทันหันมาก
1: อย่างคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยแบบเธอเราไม่รู้ว่าเขาจะหมดสติเมื่อไหร่ยังไงหรือบางทีสำลักอ่
0: ะ
1: ทุกวินาทีมันมีความหมายนะการที่เรามีความรู้แล้วเรารู้วิธีช่วยเหลือที่ถูกต้องอ่ะอาจจะช่วยคนรอบตัวได้นะในช่วงเวลาที่สำคัญแลคตาซอยค่ะเขาชวนคนไทยมาเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะกับแคมเปญแลคตาซอยออริจินอลตัวจริงฮาร์ดแคร์แชร์บายแลคตาซอยภายใต้แนวคิด1ความรู้คุ้มค่าหลายชีวิตค่ะคือในงานเนี้ยคุณจะได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติจริงทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR การช่วยเหลือคนที่มีภาวะสำลักแล้วก็การใช้เครื่อง AED ถ่ายทอดความรู้โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะกิจกรรมเขาจัดขึ้นตั้งแต่ในเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาจัดขึ้นในวันที่16และ17ตุลาค
0: ม
1: เดือนตุลาคมนี้จัดขึ้น16แล้วก็17พฤศจิกายนจัดขึ้นวันที่27และ28เดือนธันวาคมจัดขึ้นวันที่25และ26
0: ปักหมุดไว้ก็ได
1: ้ปักหมุดไว้นะเพราะว่าตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยเราก็ยังอุ๊ยเธอฉันรู้ปฏิทินเลยนะ
0: มันเป็นเรื่องดีเน
1: า
0: ะ
1: กิจกรรมเขาด้วย
0: มึงมีความรู้ติดตัวไว้เป็นดีสุดแหละ
1: ใช่ไหมล่ะนะคะกิจกรรมจัดขึ้นที่บริษัทแลคตาซอยจำกัดนะคะแล้วเข้าร่วมอบรมฟรีพร้อมกับรับใบประกาศนียบัตรและพรีเมียมเซตใครที่อยากมีทักษะติดตัวเอาไว้นะคุณผู้ฟังเพื่อที่เราจะพร้อมแบบว่าช่วยเหลือคนรอบข้างเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะคุณผู้ฟังลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะที่เว็บไซต์ luma.com/lactasoy luma.com/lactasoy luma ก็ luma luma.com/lactasoy นะคะโอ้โหกิจกรรมดีๆแบบนี้อยากเข้าร่วมนะ
0: เนาะจัดไปนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ฟรีด้วยครับ
1: ใช่ค่ะ

0: ดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
1: 8โมงถึง11โมงครับพร้อมอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับที่นี่ Green Wave ครับอยู่กับพี่เป้นะครับเป้วิศวกิจตันขจร

0: นี่คือเพลงล่าสุดนะครับที่ส่งมาให้เราได้ฟังกันนะฮะจาก Process นะครับ Free Wi-Fi ข้อความนี้บอกเย้เย้เย้พรุ่งนี้คอน Process แล้วอ่ะพี่เป้เปิดเพลงบิวแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่นะฮะดูเผื่อพี่เป้ด้วยนะพี่เป้ไม่มีบ้านข้อความนี้แบบส่งมาสั้นๆขอเพลงติดแอคอ่ะพี่เป้ได้สิขอมาก็เปิดให้นิวชัยภพครับ
1: เฮ้ยรออย่างวะ

ับฉันเมื่อวานนี้ใครที่ตามข่าวอยู่นะฮะคงจะได้เห็นภาพข่าวกันไปบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกเห็บตกนะฮะในกรุงเทพไม่ค่อยเห็นเนาะคุณผู้ฟังเนาะมีบางคนเขาบอกว่าโอ้โหฉันเกิดมา30ปีแล้วฉันเพิ่งเคยเห็นกรุงเทพเนี่ยมีลูกเห็บตกบ้านฉันอยู่รัชดาอย่างเงี้ยย่านรัชดาเนาะลาดพร้าวเนาะโชคชัย4เนาะลาดพร้าววังหินนะโอ้โหลงมาลูกเห็บยังกับเป็นเกล็ดน้ำแข็งที่เรากินอ่ะคุณผู้ฟังลูกประมาณนั้นอะนะบางก้อนนี่ใหญ่แบบใหญ่เลยนะตกใจเหมือนกันนะสภาพอากาศมันโอ้งงไปหมดเนาะวิปริตแปรปรวนเหลือเกินเหลือเกิน

โอ้เจอข้อความนี้เข้าไปแอบเศร้าลึกๆอยู่บอสสวัสดีค่ะตอนนี้เริ่มพยายามทานอาหาร2มื้อต่อวันแล้วค่ะเข้าสู่ภาวะประหยัดพึบไปแล้วกันนะครับนะฮะแต่ถามว่าสองมื้อต่อวันก็ดีนะบางทีนะครับพอพี่เป้ก็กิน2มื้อต่อวันมาเป็นหลายสิบปีแล้วอ่ะนะฮะข้าวเช้าก็รวบรวมไปที่พระมื้อเที่ยงนะฮะพอเราตื่นเช้ามาเราก็ทำงานเนาะนะฮะก็ไปทีนึงก็หลังเที่ยงอะไรเงี้ยนะฮะเป็นมื้อแรกของวันแล้วก็ตอนเย็นอีกหนึ่งมื้ออะไรเงี้ยนะฮะสองมื้อต่อวันก็ไหวนะก็อยู่อย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วก็ไหวโยอ่ะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันตรงนั้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนาะผมก็เห็นใจเหมือนกันนะครับก็วันคล้ายวันเกิดของ Green Wave เนาะ35ปีหลายคนก็ตามเลขนี้กัน3535เป็นไงล่ะเจ็บช้ำเหลือเกินเป้ก็ตาม35ก็ช้ำเหมือนกันปลอบใจคนช้ำดีกว่างั้นวันนี้สิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะฮะพร้อมมอบให้นะฮะสำหรับใครที่หาตัวเลข35ให้พี่เป้ได้นะครับ35จากป้ายซอย35จากป้ายรถเมย์หรือ35จากลอตเตอรี่เมื่อวานบอกมาพิมพ์มาบอกกันว่ามี35จากใดๆแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ให้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่เป้เรนดอมผู้โชคดีได้ปั๊บค่อยดูภาพกันโอเคไหมตามนี้นะฮะวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะปลอบใจเลข35ยิ้มไหมครับพวกเรายิ้มไหมความหวังของพวกเราวันนี้ผ่านไปวันหน้าว่าใหม่หรือว่าจะเข็ดพี่เป้พูดคำว่าเข็ดมาหลายงวดแล้ว

มิสมาบอกว่า35ปีกรีนเวฟเมื่อวานที่เราเล่นตัวเลขนี้กันอ่ะเอา35บวก35เป็น70นะพี่เป้แล้วใครจะบวกล่ะโซแต่แบบว่าจริงนะ35บวก35เป็น70ตัวเลข35พี่เป้จ๋ามีเงินติดอยู่ในกระเป๋า35บาทแบบนี้ได้ไหมครับพี่ไม่ได้สิมันต้องมีตัวเลข35มาโชว์กันนะฮะ 3.5 ล้านได้ไหมพี่เป้ป้ายโฆษณาบ้านเนี่ยเขาเขียนว่าเริ่มต้นเพียง 3.5 ล้านเออมองไกลๆก็35อนุโลมอนุโลมแบบนี้แต่เดี๋ยวแรนดอมก่อนนะถ้าแรนดอมเจอจัดไปเพลงนี้ล่าสุดเลยนะฮะจากนิดเดชคุกิมิยะนะครับรักนะแต่ว่าจากหนังเรื่องล่าสุดเขานะฮะเฮนรี่

0: ีวันลืมแต่ว่า
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: สมัยเรียนนะเที่ยวยันดึกยันดื่นตื่นมาเรียนยังไหวตัดผ้ามาตอนนี้นอน4 ทุ่มตื่นมายังเพลียเลยเนี่ย
3: แหมนี่ผ่านมากี่10 ปีแล้วล่ะจ๊ะแนนจริงๆพวกอายุเนี่ยมีส่วนมากๆเลยนะตอนเรายังเด็กๆวัยรุ่นเซลล์ต่างๆเขายังทำงานได้ดีแต่พออายุเริ่มมากขึ้นสารสำคัญในการสร้างพลังงานระดับเซลล์อย่างโคเอนไซม์ Q10 จะลดลงเรื่อยๆตามธรรมชาติ
4: โค Q10 ที่เราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆใช่ไหม
3: ใช่เลยจริงๆร่างกายเราสามารถสังเคราะห์โคเอนไซม์ Q10 ได้ด้วยตัวเองนะแต่พออายุ20ปีขึ้นไปโคเอนไซม์ Q10 ในสมองและหัวใจจะเริ่มลดลงพอการสร้างพลังงานดรอปลงถึงเราจะนอนจำนวนเท่าเดิมแต่ก็ตื่นมาแล้วยังรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็อ่อมได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ Good news
5: มาครับมาคุณผู้ฟังมาร่วมเฉลิมฉลองให้กับโอกาสที่เราจะได้ครอบครองรถยุโรปในฝันนี่เปล่า รถยุโรปในฝันเนาะอย่าง BMW แล้วก็ Mini ไงคุณผู้ฟังแล้วมาครั้งนี้มาในราคาที่เรียกว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับเมื่อวานเริ่มต้นไปแล้วนะครับวันที่1นะฮะเรายังเหลืออีก3วันนะครับก็คือวันนี้วันที่2 3และ4นะครับในเดือนนี้เลยนะครับที่วันแบงคอกชั้น G Zone The Story นะครับเราจะได้พบกับมหกรรมรถ BMW แล้วก็ MiniUse Car ครับคุณผู้ฟังหลากหลายรุ่นนะครับมาที่งานนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นรถ Use นะครับที่คัดสรรมาแล้วจาก BMW Group ประเทศไทยนะครับป้ายแดงไม่น้อยนะครับป้ายขาวแต่ราคาดีๆนี่ไงกับงาน BM and Mini Use Car Expo นะครับในธีม October Fest นะครับยกขบวนพาเหรดที่สุดของรถยนต์จากเยอรมันแล้วก็อังกฤษสะท้อนความภาคภูมิใจนะครับที่ได้สรรสร้างสมรรถนะแล้วก็ความสนุกในการขับขี่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ครอบครองด้วยนะครับพร้อมขยายการรับรองคุณภาพบนมาตรฐานระดับโลกนะครับ Extended Warranty 1ปีครับคุณผู้ฟังเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้ในการขับขี่ทุกๆเส้นทางของเรานะครับพิเศษสุดนะครับลูกค้าที่ซื้อรถภายในงานนะครับตั้งแต่เมื่อวานวันที่1เนาะ2 3 4 4วันนี้นะครับตุลาคมที่วันแบงคอกนะครับแล้วก็ส่งมอบรถนะครับภายในเดือนตุลาคมรับ iPhone 18ไปเลยเป็นไงล่ะสำหรับคนที่พลาดนะครับถ้ามาไม่ทันในงานนี้เนี่ยนะครับก็ยังรับข้อเสนอสุดพิเศษนะครับ Extended Warranty 1ปีได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมปีนี้นะครับที่ BPS แล้วก็ Mini Next Dealer ทั่วประเทศนะครับอย่าลืมนะถ้าเรากำลังมองหารถดีๆสักคันนึงรถยุโรปในฝันของเราก็ไม่ควรพลาดนะครับงานนี้BMW and Mini Used Car Expo นะครับเขาพร้อมให้คุณได้เฉลิมฉลองกับ BMW แล้วก็ Mini ในราคาสุดพิเศษย้ำว่าราคาสุดพิเศษครับ
1: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ต์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

ETF ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: กรอบเกลียวเกี๊ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
4: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
10: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
11: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ฟังกี่ทีก็เพราะเหลือเกินนะเพลงนี้นาฬิกาทรายนะฮะจากบุกกี้ไลออนวันนี้เราปลอบใจนะฮะสำหรับคนที่ตามเลขสามเมื่อวาน มีมาหลากหลายมากนะฮะโอ้ไม่ไปตามเอาเลขทะเบียนรถชาวบ้านเขามาประกวดนะฮะส่งเขาประกวดเขาว่าอย่างนี้แวะร้านกาแฟมีเลข35ในเบนในบินไปเสร็จกาแฟค่ะ35นาทีจากการเดินออกกำลังกายค่ะอย่างนี้จากนาฬิกาเหรอถ่ายไว้เจอป้ายโฆษณาทำฟัน 35,000 พี่เป้ได้เปล่าได้มันมี35อยู่ได้ได้ก็อยู่ที่ว่าลุ้นกันแหละนะฮะว่าจะเรนดอมเจอใครนะฮะโอ้ยบ้านเลขที่35มากันเยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะลองดูซิว่าวันนี้โอกาสจะเป็นของใครนะครับคุณแบงค์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เป
0: ้โอ้โหยินดีด้วยนะครับสิทธิ์ตะนมัน 1,000 บาท
1: เย้
0: เย้ด้วยนะฮะคุณแบงค์เจอเลข35ตรงไหนยังไงฮะ
1: ผมตรงเป็นป้ายราคาน้ำมันนะครับพี่เป้
0: อ
1: ๋
0: อเข้าปั๊มน้ำมันพอดีเจอป้ายราคาอะไรอะราคาน้ำมันอี20เท่าไหร่ตอนนี้
1: จะอยู่ที่ 35.74 ครับ
0: อ๋อ 35.4 นี่ไง35ตรงเป๊ะเลยได้เลยเมื่อวานได้เล่นซื้อลอตเตอรี่กับเขาบ้างไหมฮะ
1: เล่นครับผม
0: เล่นเลขอะไรฮะเมื่อวาน
1: ไม่ใช่ไม่ถูกแน่นอนคร
0: ับ แหมถามทำไม
1: ไม่หลายเลขครับไม่หลายเลขครับ
0: ถามทำไมให้ช่องช้ำใช่ไหมโอเคได้วันนี้ก็จัดให้ปลอบใจไปแล้วกันนะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท1เพลงด้วยครับที่อยากฟังคือ
1: ก้อนหินกับนาฬิกาพี่เบิร์ดทรงชัย
0: ทำไมถึงนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาในวันนี้ครับเนี่ย
1: ก็เหมือนกับที่เราผมมาส่งข้อความก็สนุกกับอินเวฟเนี่ยครับว่าส่งไปตลอดแต่ก็ยังไม่เคยได้อันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ครับ
0: เหมือนจะมีความเปลยๆมาแต่แอบมีแอบนะนิดนึงเนาะโอเคได้ครับผมจัดไปขอบคุณมากนะครับที่ร่วมสนุกนะฮะ
1: ขอบคุณคร
0: ับยินดีมากๆครับรับไปเลยฮะสิทธิ์ตะนมัน 1,000 บาทขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับขอบคุณบูทพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะครับแล้วก็ทิปสแน็คครับประกันพอดีคำนี่จากทิพยะประกันภัย

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัยถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: มีถุงขยะดีๆเอาไว้ใช้อยู่ติดบ้านน่ะมันคือดีนะชีวิตก็จะดีด้วยคุณผู้ฟังถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนะฮะโอ้ตามสโลแกนเลยนะครับคุณสมบัติของเขาเป็นแบบนั้นเป๊ะเลยนะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ของร้าน Modern Trade ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ Champion Bags Official Shop นะครับใน Shopee Lazada TikTok Shop ด้วยนะครับรวมไปถึงช่องทางการขายของ Champion เองนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์เขาครับ www.championx.com นะครับหรือสั่งซื้อผ่านทาง LINE OA ของถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับแอด LINE ด่วนได้เลยนะครับที่ @championbags backmes นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อเราสามารถหาซื้อได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมทีนี้ทุกรุ่นแบบใดราคาเท่าไหร่ทุกอย่างนี้ที่คุณซื้อไปนะมันสะสมคะแนนได้เมื่อสะสมคะแนนได้แบบนี้ยังไงล่ะครับพวกเราก็เอาไปซื้อต่อได้อีก มันดีงามขนาดนี้นะครับแต่ว่าคุณต้องสมัครสมาชิกก่อนนะฮะสมาชิกสมัครยังไงแชมเปี้ยนคลับครับนี่ไงฮะอันนี้จะเป็นคลับพิเศษเลยสำหรับครอบครัวแชมเปี้ยนนะครับก็เข้าไปที่ไลน์แอดนี่แหละนะครับแอดไลน์ด่วนเลยนะครับที่ Champion Bags นะครับอย่าลืมแอดด้วยนะแอด Champion Bags นะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับก็ซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มครับคุณผู้ฟังนะครับก็เรียกได้ว่าเมื่อเราสะสมคะแนนนะครับแล้วเราก็เอาไปช็อปต่อได้เหมือนกันแล้วเวลาสมัครสมาชิกใหม่นะครับก็จะมีคะแนนให้นะครับทันทีเลย200คะแนนเป็นไงล่ะแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทนะครับแล้วก็ทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนนะครับพอได้คะแนนสะสมปุ๊บเอาไปช็อปต่อดีคุณผู้ฟังแชมเปี้ยนคลับนะครับนะฮะในส่วนของสมาชิกนะครับรีบไปสมัครเลยนะครับซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะครับงานนี้สมัครได้เลยนะครับพอเราโหลดเสร็จปุ๊บสะสมคะแนนเสร็จปั๊บกับแชมเปี้ยนคลับนะครับเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมกับบิวกิ้นด้วยคุณผู้ฟังพี่เป้ก็จะมาบอกแหละนะครับว่าเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงติดตามที่กรีนเวฟไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูถุงขยะแชมเปี้ยน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้อง

0: เดลต้าเอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มาเจอเซนันเดชาลอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเฮลถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
3: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ๋อดิ
3: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ TEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
1: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรจัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWAบริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
4: ้ช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายบ้านอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวของสัตว์นะฮะที่ไม่พึงประสงค
5: ์
4: โผล่เข้าไปอยู่ในบ้งในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นนาดงูตะขาบ
5: แล้วก็มีวะด้วย
4: คุณไม่ยอมผมไม่ได้สักเรื่องเลยเหรอ
5: คือฉันจะไปคนเดียวได้ยังไงอ่ะฉันก็ต้องมีเพื่อนป่ะ
4: แต่โอเคพวกสัตว์พวกนี้นะครับกดได้นะ1137ใช่เขาจะไปช่วยจับให้เนาะก็คือสัตว์มีพิษมีแบบอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่อยากจะเข้าไปจัดการเองงูเงี้ยเจองูเข้าไปเงี้ยวิ่งนะ
5: เธอฉันจะก้าวขาออกก่อนไม้ก่อน
4: วันนี้ยืนชูกันที่เลยเหรอแข็งเล
5: ย
4: เหรอ
5: แข็งเลยก้าวขาไม่ออก
4: กดไว้นะครับจดไว้ก่อน1137
5: ค่ะ
4: นะครับ
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็ตลอด24ชั่วโมง
5: 24ชั่วโมงเลยใช่เพราะว่าเขาไม่ได้ระบุเวลาว่าเขาจะมาหาเราเมื่อไหร่นะ
4: ถ้าเจอก็กดไปได
5: ้เออนะคะอ่ะติดตามกันนะคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ตอนนี้จะเป็นแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่น้อยเนาะช่วงเวลาที่คุณลูกเขาเริ่มใช้สมาร์ทโฟนกี่ขวบอ่ะ
4: ผมเห็นตอนนี้นะตามเครือญาตินะ
5: ตามเครือญาติเครือญาติเธอให้ลูกใช้สมาร์ทโฟนตอนอายุเท่าไหร
4: ่3ขวบ4ขวบ
5: บางบ้านน่ะ2ขวบเลย
4: เขาเลี้ยงลูกด้วยการแบบเวลากินข้าวอ่ะเวลาเด็กมันดื้อไม่กินใช่ป่ะ
5: ส่วนใหญ่เราจะเห็นตอนช่วงเวลาแบบนี้ด้วยเน
4: า
5: ะ
4: ก็จะต้องเอาจอมาวางตั้งแล้วให้เด็กมันคอนเซนเทรตอยู่หน้าโต๊ะไง
5: นะคะที่เกาหลีใต้เขามีผลการสำรวจของรัฐบาลนะคุณผู้ฟังสำรวจคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเด็กเกาหลีใต้จำนวน400คนที่มีอายุระหว่าง 2-5 ขวบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ลูกของคุณเริ่มใช้สมาร์ทโฟนนะคะปรากฏว่าร้อยละ 37.18 บอกว่าลูกเริ่มใช้สมาร์ทโฟนในช่วงอายุ 1-2 ขวบ
4: ใช่ไหม
5: เยอะอยู่นะ
4: มันเล็กไปเนาะตัวมัน1ขวบอ่ะมันควรเล่นนะ
5: ขวบถึงส่วนร้อยละ 13.8 บอกว่าเริ่มใช้ในช่วงอายุก่อนถึง11เดือน
4: อ
5: ะร้อยละ 23.66 เริ่มใช้ในช่วงอายุ2ถึงเกือบ3ขวบร้อยละ 12.39 บอกว่าเริ่มใช้ในช่วงอายุ3ถึงประมาณเกือบ4ขวบแล้วก็ร้อยละ 12.96 ให้ลูกเริ่มใช้ในช่วงอายุอันนี้โตขึ้นมาหน่อย4ขวบถึงเกือบ5ขวบแล้วก็ในช่วงแบบวันธรรมดานะร้อยละ 56.78 ของเด็กที่สำรวจเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนน้อยกว่า1ชั่วโมงร้อยละ 32.74 ไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ร้อยละ 9.46 ใช้สมาร์ทโฟนวันละ 1-3 ชั่วโมงซึ่งเขาบอกว่ามันมีแนวทางปฏิบัติอยู่นะขององค์การอนามัยโลกนะคะในปี2019ซึ่งเขาแนะนำว่าเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบนะไม่ควรใช้เวลาอยู่กับหน้าจอถ้าโตขึ้นมาหน่อยอ่ะ 2-4 ขวบก็ยังพอใช้ได้แต่ก็ไม่ควรเกินวันละ1ชั่วโมง
4: ก็ดูแลกันไปนะเพราะว่าวิวัฒนาการมันมาเนาะบางทีมันก็ทำลายความเป็นธรรมชาติ
5: คือเรื่องของเทคโนโลยีมันก็เข้าใจได้อยู่เนาะมันก็มีความก้าวหน้าไปในตามแต่ละยุคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของพัฒนาการเรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจอะไรเงี้ยมันก็น่าเป็นห่วง
4: นึกถึงสมัยเราเนาะ ไม่มีอะไรให้เล่นเลยนะเอาไปตัดต้นมงต้นไม้มาเล่นกันนะ
5: ผัดกับข้าว
4: เอาใบไม้มาเป็นจ่ายตังค
5: ์แล้วก็เอาแบบว่าแบบเหมือนเป็นแบบเหมือนตัวเองเป็นซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าโดดลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีผ้าพันข้างหลังอะไรอย่าง
4: งี้ผมเอาก้านกล้วยมาเป็นดาบ
5: ก็ด้วย
4: ฟันกันปั๊บปั๊บปั๊บ
5: ฉันเล่นหมดอ่ะก้านกล้วยก้านมะยม
4: แล้วก้านกล้วยเคยเล่นเนี่ยเป็นปืนไหมที่แบบบ้างบ้างมันไปสามสี่บ้างอ่ะเสร็จแล้วเราก็งางมันออกฮะแล้วตบทีเดียวปุ้มเงี้ยเป็นการยิงปืนอะไรเงี้ย
5: ดิดลูกแก้วอะไรเงี้ย
4: นะเอานี่คุณอยู่ยุคไหนอ
5: ่
4: ะ
5: อะไรอ่ะพี่ดิดลูกแก้ว มากันกล้วยอะไรเหรอพี
4: ่ แต่ผมว่าการใช้ชีวิตแบบนั้นสนุกนะการอยู่กับธรรมชาติผมว่ามันดีอ่ะ
5: เดี๋ยวนี้เราก็เห็นพ่อแม่ของหลายๆบ้านนะที่แบบว่า
4: ลูกเล่นแบบนี้เหรอ
5: คือเหมือนแบบพยายามพาลูกออกไปทำกิจกรร
4: ม
5: ที่ได้สัมผัสดินสัมผัสลมสัมผัส
4: อ
5: ะไรที
4: ่
5: เป็นธรรมชาติข้างนอกบ้านที่ไม่ใช่การนั่งอยู่หน้าจอ
4: เน
5: า
4: ะ
5: อะไรอย่างเงี้ย
4: ผมว่าดีมันได้เคลื่อนตัวมันได้วิ่งมันได้เล่นอะ
5: ได้แบบทำให้พัฒนาการมันแบบไปเ
4: นี่ยไม่ใช่นั่งอยู่แต่หน้าจอนั่งจมอยู่นี่เป็นชั่วโมงครับไม่ดีอะสำหรับเด็กอะผมว่า
5: แต่ตอนเนี้ยเราก็คือนั่งอยู่หน้าจอ
4: พอโตแล้ว
5: หรอมันยิ่งต้องระวังเนาะ
4: โอเค
5: ตาเตอเนี่ยไปหมดแล้ว
3: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์DJ playlist 55 minutes DJ เป้
4: คุณฟังครับ 9:00 นกว่าแล้วพี่เป้อ่านเจอข้อความนี้นะครับเขาส่งมาบอกว่าเหนื่อยมากเนี่ยใส่กอไก่มาหลายตัวมากนะครับบ้านก็ต้องจัดการงานก็ต้องทำเมื่อเช้าไม่ไหวละมาถึงโต๊ะทำงานนั่งร้องไห้เลยเราก็ไม่ได้เครียดคนเดียวโดนคนเดียวหรอกมีคนสาหัสกว่าเราเยอะเราแค่เหนื่อยเนี่ยเราว่าจริงเขียนมาแบบนี้นะครับโอ้ระบายมาได้นะครับคุณผู้ฟังทุกวันนี้เราก็เจอวิกฤตเนาะหลากหลายเราก็เจอสถานการณ์ซ้ายมั่งขวามั่งหน้าบั่งหลังมั่งโอ้มันเหนื่อยไปหมดเครียดไปหมดนะครับก็ชั่วโมงนี้มาปลดปล่อยความเครียดกันนะครับอยู่กับพี่เป้จะพยายามให้ได้คลายเครียดกันนะฮะให้พี่ขจรศักดิ์มาบอกพวกเราดีกว่าว่าอย่าคิดมากอย่าคิดมากบางอย่างปล่อยผ่านๆไปบ้างเหนื่อยก็พักมีแรงก็ฮึบสู้ต่อไปน้องพวกเราเนาะ

ขอบคุณหลายๆข้อความนะฮะเขาส่งข้อความมาบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะน่ะน่ารักมากเนี่ยแหละครับกรีนเวฟเนาะเอาได้ปล่อยกันบ้างเนาะวันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์สนุกกับพี่เป้ไปแล้วกัน

อ่านเจอข้อความนี้ส่งมาสั้นๆนะครับแต่ว่าคงจะต้องแบบว่าให้กำลังใจเยอะๆหน่อยนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้รู้สึกดิ่งจังเลยพี่เป้ขอดึงขึ้นมาเฉพาะดิ่งดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาก่อนพี่เป้ว่าวันไหนช่วงไหนที่เราดิ่งๆนะเราลองลุกขึ้นมาแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งหล่อแต่งสวยซะหน่อยดีไหมไม่รู้ว่าแต่งๆไปเถอะทำอะไรให้มันรู้สึกแบบสดใสขึ้นอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังอย่าไปจมอยู่กับความดิ่งนะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามาอยู่กับพี่

ไม่ดิ่งเนาะพวกเราไม่ดิ่งเนาะพวกเราต้องดีดเข้าไว้นะครับชั่วโมงนี้ดีดไปกับพี่เป้งละกันนะพี่มอสมาช่วยหน่อยเร็วจังหวะนี้น่าจะพอดีดได้โยกไปตามจังหวะเสียงกลองตึงตึงตึงไปชื่อเพลงว่ารักกันเลย

วันนี้น้ำลดลงเกือบจะปกติแล้วพอเห็นสภาพคราบน้ำทิ้งไว้ถึงกับเข่าอ่อนอ่านแล้วเหนื่อยแทนเลยทำความสะอาดกันต่อไปพอฟังพี่เป้หายเหนื่อยเลยวะค่ะสู้เว้ยเออเอามาเรื่องมันจำเป็นฮะพวกเราเราเหนื่อยได้เราท้อได้จริงๆนะเหนื่อยท้อก็ถอนหายใจไปถอนเสร็จปุ๊บฮึบใหม่พวกเราเนาะมันต้องสู้สู้ไว้เออคำนี้ดีเย้ yeah!

มีคนบอกว่าฟังเสียงพี่เป้มีแรงขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้ยกตู้ลงไม่หนักเลยเอาสิเอาสู้ต่อไปลุยไว้วะเอออ่ะเต็มที่ครับพวกเราไป

0: ข้อความที่เขาส่งมาบอกว่าขอระบายหน่อยนะพี่เป้นะ
1: ก็เรื่องมันจำเป็นทำยังไงได้
0: เดือนนี้เหลือเงิน 1,500 บาทค่ะงงมากค่ะว่าจะอยู่ยังไงล่ะโอ้โหเขาบอกว่าไม่อยากขอสามีเพราะเขารับผิดชอบเยอะแล้วนะครับเอ็นดูมากเลยนะฮะสู้ๆนะสู้ๆนะอนาคตมันต้องไปได้ดีอนาคตมันต้องไปได้ไกลเอานะ 1,500 บาทหรือว่าเราเอาไงดีวะโหท่านนั่งคิดก็ปวดหัวเลยนะนี่เพิ่งวันที่เท่าไหร่วันที่2แม่เจ้าปลูกมะละกอไหมจะทันไหมหาผลผลิตปลูกอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเอามาผัดกินได้ไหม

ล้วหยุดคิดเรื่อง 1,500 บาทต่อเดือนไม่ได้จริงๆ 1,500 ต่อเดือนอยู่ยังไงมื้อละ30ได้ไหมพวกเราวันหนึ่งกินเหลือแค่2มื้อได้ไหมพวกเรา

คิดตามเหมือนกันนะอันห้าจะอยู่ยังไงเก็บผักบุ้งในคลองไหมพี่เป้เอออะน่าจะได้อยู่นะผักบุ้งผักเบิ้งเอามาปลูกได้ดีไหมปลูกแล้วเออผักบุ้งมันก็แตกเร็วนะเออโหกำลังใจต้องหนักแล้วล่ะพวกเราเอามาจับมือกันไปแล้วเราก็ต้องสู้ต่อไปเราต้องผ่านให้ได้ครับเราผ่านกันมาได้ทุกๆปีปีนี้เราก็ต้องผ่านไปให้ได้เหมือนกันนะฮะมาจับมือด้วยกันพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดมาให้กำลังใจพวกเราละมา

0: ทำอาหารกินกันเองเนาะรอดนะรอดนะ 1,500 รอดเป็นกำลังใจให้นะฮะทุกคนเพราะว่าเรายังคงต้องสู้ต่อไปอาทิตย์หน้าเนี่ยเรื่องของฝนที่มันจะลงมาอีกนะฮะมันจะเป็นปรากฏการณ์แบบฝนแช่อีกหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจก็ต้องตามลุ้นแล้วก็สู้กันต่ออ่ะสู้เว้ย
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: คุณผู้ฟังครับมามีเพลงใหม่มา1เพลงแหละนะครับที่จะให้ฟังในช่วงนี้กับ Debut Track เนาะ Win Wakin นะครับชื่อเพลงว่าถ้าหนูยอม

0: Request. โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: หลายพื้นที่นะครับน้ำก็ยังท่วมขังแล้วก็ท่วมขังแบบสูงด้วยนะครับรถเองก็จอดดูเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าจมน้ำกันอยู่นะครับถ้าเกิดว่านะฮะต้องการความช่วยเหลือนะครับในส่วนของการยกรถนะครับมีหมายเลขนี้นะครับเผื่อไว้ลองติดต่อดูนะครับ1197ครับคุณผู้ฟัง1197นะครับขอช่วยยกรถได้ฟรีนะครับงานนี้1197ครับปิดท้ายกันเวลามันผ่านไปเร็วจังเลย1ชั่วโมงเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดนะแต่พวกเราจำกันได้ใช่ไหมครับว่าสันชุติกูลพบกันครึ่งทาง

0: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: ดีครับหนูชื่อดีครับ Happy Birthday ครับทีมเวฟขอให้พี่ๆมีความสุขนะครับ
3: เสียงเด็กฟังแล้วมันน่ารักจังเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะมันก็ยิ้มตามน้ององรีนะฮะนี่คือน้ององรีที่อยู่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับที่ปีนี้เราก็ตั้งใจแหละนะครับที่อยากจะให้ชาวกรีนเวฟนะครับมาร่วมฉลองครบรอบ35ปีกับกรีนเวฟนะครับเปลี่ยนของขวัญชิ้นนึงให้เป็นรอยยิ้มของน้องๆ นะครับของขวัญให้กับเด็กๆ ก็จะเป็นเรื่องของรองเท้ามั้ยเสื้อผ้ามั้ยนมผงมั้ยของเล่นมั้ยผ้าเช็ดตัวมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกมาสัก1อย่างเนาะแล้วเราไปเจอกันคุณผู้ฟังเลือกมาแล้วไปเจอวันไหนเจอวันที่15พฤศจิกายนนะครับบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปที่3ย่านมิทาวน์นะครับกับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับวันนั้นเราก็จะมีกิจกรรมน่ารักนะครับจากน้องๆนะจากมูลนิธินี่แหละนะครับที่เขาจะมาร่วมสนุกกับเรานะครับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตครับจากวงเคลียร์แล้วก็วงสาวๆๆเป็นไงล่ะนะมาสรุปกันเตรียมของขวัญ1ชิ้นนะครับแล้วก็มาเพิ่มรอยยิ้มอีก1รอยยิ้มไปด้วยกันนะครับ1ของขวัญที่ว่านี้ก็เป็นบัตรนะครับเข้างานมาร่วมงานกับเรานี่แหละคุณผู้ฟังเนาะนะครับไปเจอกันนะ15พฤศจิกายนบ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์ครับ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: แลคตาซองงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้าน
5: ไม่ใช่พี่บลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
6: ล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่าบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัครบลูพลัสก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือโออาร์ได้200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69 ถึง 31 ตุลา 69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

บทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
8: Inspiration จาก Annabelle Koshanan
9: เงินเป็นเรื่องของการออกแบบเงินหนึ่งก้อนมันคือบ้านหนึ่งหลังซึ่งคนทำผิดสเต็ปกันหมดเวลาพูดถึงเรื่องเงินคนจะพุ่งไปเรื่อง investment เรื่องลงทุนซึ่งอันจะบอกว่ากว่าจะไปถึงภาพนั้นได้อ่ะอย่าพึ่งมันมีหลายชั้นมากเลยอ่ะที่ต้องสร้างก่อนไม่งั้นไม่รอด
10: จะเชื่อ Annabelle ได้ไง
9: ห้ามเชื่อใครทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาพเนาพนอเงินคุณเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นระวัง
11: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
12: นาคถ้าเธอจอดรถเสร็จแล้วก็มีรถคันหนึ่งมาจอดตามหลังแล้วจอดชิดติดจนเปิดประตูรถไม่ได้รู้สึกไง
13: ก็หงุดหงิดนิดหน่อย
12: หงุดหงิดหน่อยเองเหรอ ฉันไม่เชื่อคนอย่างแกหงุดหงิดนิดหน่อย
13: มันต้องดูก่อนว่าช่องจอดเนี้ยมันแบบมันกว้างมันแคบอะไรขนาด
12: กว้างเบียดติดเลยเบียดติดแกเลย
13: หรอก็อาจจะคิดว่าเธอขาดความอุ่นป่ะ
12: ไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่อความคิดแกแบบนี้แกต้อง
13: เธอคิดว่าเธอคิดว่าฉันจะทำยังไง
12: แกเวียงวีนแน่นอน
13: จะอยู่ดีๆมันก็ต้องดูเหตุดูผลที่มาที่ไป
12: ถูก
13: ขึ้นไปแล้วไปเวียงวีนเขาเลยมันก็ไม่ใช่เปล่า
12: ต้องดูนิดนึงว่าทำไมเขาไม่เบียดติดขนาดนี้ใช่ไหม
13: ใช่ไม่ใช่เปิดประตูปึ้งแล้วก็มาโผล่โวยวายแบบหนีเลย
12: ก็เห็นเธอเป็นอย่างนั้นไงฉันก็เลยคิดว่า
13: ก็ฉันก็ทำตัวดีขึ้นแหละ
12: กันทางก็หาทางออกนะไปเรื่อยแล้ว
13: ฉันก็พยายามแบบว่าปรับปรุงนิสัยตัวเองอยู
12: ่
13: ฉันน่ะยังมีความพยายามเธอต้องละตามแบบฉันด้วยนะ
12: ได้ฉันทำตามเธอทุกอย่างแหละ
13: ไม่ใช่ทุกวันถึงเธอต้องพยายามทำนิสัยมันดีขึ้น
12: เพราะทุกอย่างนิสัยไม่ค่อยดีก็มาจากเธอนั่นเลย
13: มันก็นิดหน่อยแหละเธออย่าไปซ
12: ึมซับ
13: อะไร
12: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้
13: อยู่ตรงไหน
12: เวลาเขาเอารถไปจอดชิดใช่ป่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าไอ้บ้านเหรอไม่จอดชิดอย่างนี้ได้ไงปรากฏว่าคันนี้ที่มันเป็นไวรัลอยู่ก็คือ เขาเห็นรถคันแรกที่เขาจอดอยู่เนี่ยลืมปิดหน้าต่าง
13: อ๋อหรอ
12: เขาก็เห็นแล้วปุ๊บว่าอ้าวทำไงดีเขาก็เลยเอารถเขาว่
13: า
12: จอดเข้าไปชิดๆหน่อยเพื่อไม่ให้มีเหตุอื่นๆไงใครไปขโมยหรืออะไรอย่างเงี้ย
13: อัน
12: นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ
13: อัน
12: นี้เป็นไวรัลอยู่ตอนนี
13: ้
12: ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเออมันมีเหตุการณ์แบบนี้น่ารักดีอย่าไปเหวี่ยงวีนเหมือนสุชินาเขา
13: ตอนแรกๆก็คือเหมือนจะทำนิสัยดีขึ้นละ ตอนนี้คิดว่ากลับไปใช้นิสัยเดิมดีกว่า
12: แป๊บนึงกลับมาก่อน
13: มีความรู้สึกว่าเออปรับปรุงนิสัยไปมีอะไรดีขึ้น
12: ดีดีดีฉันชื่นชมฉันชื่นชม
13: ขอยิ่งเชื่อขอยิ่งเชื่ออ่ะเรื่องของกรีนอัปเดตค่ะในแต่ละวันนะคุณผู้ฟังเอาแค่แบบไม่ต้องไปดูที่อื่นที่ไหนที่ไกลเลยดูแค่ตัวเราคนเดียวก็พอก่อน
12: ส่องกระจกเนาะส่องกระจกเลย
13: ส่องกระจกดูแล้วลองพินิจพิจารณาดูว่าเอออันตัวฉันนั้นผลิตขยะกี่ชิ้น
12: อุ๊ยแต่อ่ะทุกวันนะเราต้องมีขยะออกจากมือนะเอาจริง
13: ทุกกระจกทิ้งเลยนะ เพราะว่าเดี๋ยวเห็นว่าเออขยะมันเยอะ
12: อ่ะมันได้มันปฏิเสธไม่ได้จริงว่า ว่าเราไม่เคยทำขยะออกจากมือเราในวันหนึ่งวันหนึ่งหลายชิ้นนะ
13: อยู่ที่บ้านยังไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้เอาแค่อยู่ที่บ้านก็ได้เราก็ผลิตขยะแล้วอะ
12: ฉีกถุงปุ๊บเอาแล้วมาแล้วเนี่ย
13: ใช่ไหมล่ะคือปัญหาสิ่งแวดล้อมอะคุณผู้ฟังเรื่องนึงที่สำคัญแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยนะคือเรื่องของขยะนะคะแล้วก็วิธีการจัดการขยะมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเช่นเดียวกันทุกวันนี้ในกทมเนี่ยนะคะโอ้ผลิตขยะก็จำนวนมหาศาลเนาะวันนึงอะเราว่าตกประมาณกว่า 7-8,000 ตันไหมหรือว่ามันจะเกินกว่านั้นเราว่าไม่ต่ำกว่านี้
12: นะค
13: ะแล้วก็ช่วงหลังมานี้เราก็จะพูดถึงกันเยอะมากเลยนะคุณผู้ฟังนี่ก็คือเรื่องการแยกขยะแรกๆมันยุ่งยากกับชีวิตมากไหมล่ะเพราะว่า
12: แต่ถ้าทำเป็นประจำมันก็จะได้
13: ใช่ไหมพอเราได้เริ่มแล้วอะแต่ว่าหลังๆเราก็เริ่มเห็นการตอบรับดีขึ้นเนาะตามบ้านต่างๆตามออฟฟิศอะไรเงี้ยก็มีการแบบคัดแยกขยะกันเนาะมีถังแยกให้เลยอะอันนี้ขยะเปียกอันนี้ขยะรีไซเคิลได้ลงถังนี้อันนี้รีไม่ได้ไปถังนู่นขยะมีพิษอีกถังนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนนะคะชาวกทมอาจจะสงสัยพี่แยกขยะแล้วมันไปไหนอ่ะใช่ไหมล่ะอยากให้คุณผู้ฟังลองแวะไปที่เว็บไซต์ Greener Bangkok ม
12: ีคำตอบ
13: ใช่ไปหาคำตอบที่เมนูจุดรับวัสดุคัดแยกแล้วเมนูจุดรับวัสดุคัดแยกแล้วนะคะเขาได้รวบรวมจุดรับคืนขยะแล้วก็จุดส่งขายขยะกว่า 1,000 แห่งทั้ง50เขตนะคะคือเรียกว่ารวมทุกโครงการทุกค่ายในเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเพื่อชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยให้ได้แบบสืบค้นแบบจุดจัดการขยะใกล้ฉันได้ด้วยตัวเองแล้วก็สำหรับคนที่ใช้งานแอปพลิเคชัน BKK Westpay อยู่นะคะคุณเลือกที่เมนูคู่มือวิธีแยกขยะเพื่อที่จะเข้าไปสู่เว็บไซต์ Greener Bangkok นะคะ
12: ครับ
13: ลองดูเนาะมันอาจจะแบบยังไงอะเธอมันเริ่มอันนี้มันต้องแยกอะไรเงี้ยมัน
12: มีคำตอบแล้วไงว่าแยกแล้วไปไหนเพราะฉะนั้นเราก็จากนี้ไปแยกเหอะ
13: ถูกลองทำดูนะ
12: ครับ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

คุณผู้ฟังครับยังอยู่ด้วยกันที่นี่ Green Wave กับพี่เป้นะครับไปเจอข้อความอันนึงนะครับเขาเขียนไว้ว่าอย่างนี้ฮะส่งท้ายกันยายนเจอเลยตุลาโครมตามด้วยพฤศจิกาจนจบตรงที่ธันวาจมไม่เอานะไม่เอาไม่แบบนี้โอ้โหกันยายนไปแล้วตุลาคมเราก็ขอให้มันเป็นตุลาคมปกติแล้วกันนะพวกเราเนาะไม่ใช่มาแบบโครมอะไรเงี้ยเนี่ยก็ลุ้นอยู่อาทิตย์หน้าฝนตกได้นะแต่อย่าแบบฝนแช่ไม่เอาแล้วเหนื่อยเนาะพวกเราเหนื่อยขอเถอะฟ้าฝน

EDC จะมาพร้อมกับ The Parkinson โอ้วงนี้สนุกนะสองวงนี้มาปะทะกันนะคุณผู้ฟังอ่ะใครที่รออยู่นะครับเรานัดหมายกันนะครับเจอกันวันไหนดีวันที่29สิ29พฤศจิกายนเดือนหน้านะครับที่โรงละครอักษรา King Power นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์อาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนะครับปรับบุตรไว้ก่อนและหลังจากนั้นรอครับเดี๋ยววันจันทร์หน้าวันที่5ตุลาคมเราจะเปิดให้คุณได้ร่วมสนุกกันละแต่ตอนนี้ไปลงทะเบียนกันก่อนที่ไหน atime.live/greenwave มานะฮะเอ๊ะหรือจะเปิดวันที่5อ่ะรอวันที่5ดีกว่าบอกไว้ก่อนนะฮะว่าเจอ ETC กับพาร์กินสันเดี๋ยววันที่5เริ่มร่วมสนุกด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังคาร์บอนไลฟ์นะครับมาทีก็ต้องมาเป็นคู่คราวที่แล้วนี่เราเคยเอา2ไอซ์มาปะกันนะฮะไอซ์พาริสกับไอซ์รันยูครับผมในเพลงนี้เลยฮะคนมันรัก

0: ้ยหลายคนส่งข้อความมานะฮะลงทะเบียนได้ยังพี่เป้ลงได้ยังลงได้ยังยังนะฮะวันจันทร์วันจันทร์เอาชัดๆเลยวันจันทร์ที่5ตุลาคมถึงจะเปิดให้ลงทะเบียน Cover Night Live นะครับ Cover
1: Night Live โดย Yogurt Dutchy Probiotic เพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus คุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจ Lotus Money Plus งานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: วันนี้เพลงที่เอามาให้ทายนะครับง่ายมากนี่นะง่ายจริงๆอยากให้ได้ทายถูกกันนะครับเปิดแค่นี้เลยได้ไหมเอ้ยเพลงอะไรเนี่ยส่งคำตอบเลยครับผม
1: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
3: ว้า wow.
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึกๆ
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร 027407400

0: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคOf Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
3: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: วันนี้นะครับง่ายมากนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังก็ส่งมาดีใจนะคะที่พี่เป้เอาเพลงแบบว่าง่ายๆมาให้ทายบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าตอนทายแล้วมั่นใจมากเลยค่ะว่าฉันตอบถูกแน่นอนค่ะบางคนบอกว่าโอ้ยเพลงนี้ฟังบ่อยฉันตอบถูกแน่นอนเลยแกเอาละเอาละก็ถูกบ้างไงจะได้ชุ่มชื่นหัวใจเนาะเพลงนี้แหละฮะเพลงนี้แหละมีคนตอบผิดอยู่นะฮะไม่เป็นไรนะโอ้โอ้นะ

0: ทีละน้อยนะครับเอ็นดูคุณผู้ฟังเลยอ่ะหลายข้อความมากนะครับผมรู้สึกดีใจมากที่ตอบถูกสักทีอะไรเงี้ยเอาหน้ามันก็ต้องมีง่ายบ้างนะฮะยากบ้างสลับสลับกันไปเนาะนะครับนี่คือทีละน้อยจากเฮิร์สนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันครับคุณผู้ฟังขอบคุณธนาคารออมสินด้วยธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: วันพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ถัดไปนะครับส่วนอาทิตย์หน้านี่เราก็คงจะต้องลุ้นๆกันแหละครับคุณฟังนะครับเรื่องราวของฟ้าฝนเนาะเรื่องของน้ำเหนือเนาะอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออเราอยู่บ้านนะครับไม่อยากออกไปไหนอะไรเงี้ยช่วงที่แบบว่าเจอฝนเจอน้ำไอ้หนักหนาสาหัสแบบนี้นะครับคมสันคมวะสันซ่อนรัก ลองไปดูนะพี่เพชรติดซีรีส์จีนเรื่องนี้อยู่ดูจนตาแฉะหมดแล้วเนี่ยคมวสันซ่อนรักนะฮะเรื่องราวมันก็สนุกดีนางเอกสวยมากพระเอกเนี่ยเขาเหมือนเพิ่งมาเมืองไทยนะเออที่มีแฟนคลับไปตามรับนะฮะคิดการคิดการกันอยู่นะฮะลองไปดูนะเออเป็นอีกเรื่องนึงซีรีส์จีนซีรีส์จีนเข้าแล้วออกยากจริงๆหลายตอนอยู่นะฮะน่าจะมีทั้งหมด30ตอนมั้งตอนนี้พี่เป้ดูไปถึงตอนที่26แล้วอ่ะคนตอบถูกเรื่องเพลงนี้ไว้ปิดท้ายกันดีกว่านานกว่าที่เคยดูแลตัวเองกันที่ดีๆนะครับคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์นี้แล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่กับพี่เป้สวัสดีครับ

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ไปแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
1: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
0: เพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้ 4:00 นที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: Regal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
4: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: ซ้ำทุบวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยส์มัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: สวัสดีพี่ตอครับ
9: สวัสดีดีใจพี่แคน
8: วันศุกร์แล้วนะครับ
9: ใช่ค่ะ
8: วันนี้เป็นไงบ้างฮะ
9: วันนี้ก็พยายามแบบว่าพยายามทำจิตใจให้เบิกบาน
8: ดูคิดเยอะดูแบบเอ๊ะเป็นไปครับ
9: มันต้องคิดนิดนึงว่ามันไม่สามารถที่จะตอบเลยโอ้มันมีความสมมันไม่ใช่เลยอ่ะ
8: จริงๆมันเป็นคำถามนึงที่เราไม่ค่อยได้ถามกันนะครับก
9: ็
8: คือเจอกันแล้วก็เหมือนถามว่าวันนี้รู้สึกไงบ้าง
9: เป็นไงบ้าง
8: เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้าง
9: นะคะบางคนก็จะบอกว่าแบบก็เรื่อยๆแหละก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าแย่ๆมากบางคนก็บอกว่าเมื่อไหร่ฉันจะดีขึ้นเนี่ย
8: เนาะถามผู้ฟังดีกว่าน่าจะพิมพ์มาบอกกันหน่อยว่าวันนี้คุณรู้สึกไงบ้าง
9: เป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้เราติดตามกันเนาะจาก139ประเทศเขตเศรษฐกิจทั่วโลกประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่44นะคะสำหรับดัชนีนวัตกรรมโลกซึ่งมันเป็นตัวชี้วัดสำคัญนะคะที่สะท้อนถึงขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศในมิติต่างๆนะคะซึ่งปีนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะคะก็ได้มีการทำการประเมินแล้วก็จัดอันดับประเทศและเขตเศรษฐกิจกว่า139แห่งทั่วโลกใน79ตัวชี้วัดเลยนะคะบอกว่าประเทศไทยขยับขึ้นมา1อันดับจากปีก่อนแล้วก็รั้งอันดับที่3นะจาก35ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงรองจากจีนแล้วก็มาเลเซียนะคะมันก็สะท้อนจุดแข็งของประเทศไทยหลายด้านอยู่เหมือนกันอย่างเช่นในเรื่องของการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อยู่ในอันดับ6ของโลกการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ในอันดับ8ของโลกนะคะแล้วก็ความสามารถของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่ในอันดับ7ของโลกนะคะก็ชี้ให้เห็นว่าไทยเราก็มีทั้งฐานการผลิตและการส่งออกสินค้าที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีนะคะตลอดจนมีบุคลากรที่สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็นวัตกรรมด้วยซึ่งมันถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญนะในการต่อยอดนวัตกรรมแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็บริการของประเทศนะคะ
8: ครับ
9: นะอ่ะก็เราก็เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเราก็พูดกันอยู่บ่อยๆนะคะ
8: อันดับที่ไหน
9: 44บอกว่าขยับขึ้นมา1อันดับจากปีก่อน
8: ครับ
9: นะคะดูในแต่ละปีซิว่าขยับขึ้นลงมากน้อยขนาดไหน
8: ครับอัน
9: ด
8: ับ
9: มันจะพุ่งขึ้นมาแบบโดดแบบก้าวกระโดดบ้างไหมนะนะคะ
8: อันนี้มี1คนและตอบมาด้วยว่ารู้สึก
9: ไง
8: รู้สึกว่าต้องเตรียมตัวตลอดเวลากับฝนตกครับเตรียมเสื้อผ้ามาที่ทำงานเพื่อจะกลับบ้านเพื่อกลับบ้านไม่ได้
9: เพื่อกลับไม่ได
8: ้
9: เออจริงนะ
8: มันกลายเป็นสิ่งที่อาจจะต้องแบบเตรียมแบบแผนสำรองใช่ไหม
9: แล้วเดี๋ยวนี้ที่ออฟฟิศอ่ะไม่ได้มีแค่เสื้อกันหนาวด้วยนะ
8: มียังไงบ้างอ่ะ
9: มีร่มมีไดร์เป่าผม
8: มีทุกสิ่งเลย
9: มีอุปกรณ์พลาสติกที่สามารถจะเอามาคลุม
8: ครับ
9: ลงถ้าอะไรอย่างนี้ได้อ่ะมีอุปกรณ์ที่เหมือนคุณผู้ฟังบอกอ่ะบางทีเผลอๆมีเสื้อผ้าสำรองอะไรแบบเนี้ยมันมากจำเป็นจริงนะ
8: จำเป็นฮะ
9: หรือว่ามันเยอะเกินมา
8: ไม่หรอกครับแค่ว่าเตรียมไว้ก่อนดีกว่าเออนี่กะว่าจะเอาแบบว่าหม้อหุงข้าวอะไรมาไว้ที่ออฟฟิศละ
9: อันนี้มีนะ
8: มีใช่ไหม
9: ไม่มี
8: อ๋อเหร
9: อหน้าเขาเชื่อจริงด้วยอ่ะ
8: นี่มีคนบอกว่านอนเกือบทุกวันนะ
9: หรอ
8: ขาดราวตากผ้าค่ะ
9: เออไปที่บ้านเถอะเราว่าอีกนิดเดียวอ่ะมันทำอย่างนั้นเลยนะ
8: ใช่
9: นะคะ
8: ครับผม
9: อยู่กับแคนนะฟังเพลงเพราะๆด้วยกันกับแคนค่ะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลทพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
10: DJ Playlist 55 Minutes DJ Can
8: DJ Playlist by DJ Can นะครับรายงานสภาพอากาศตอนนี้ก็ยังคงมีความก้ำกึ่งเนาะมันก็มีความสดใสด้วยแล้วก็แอบรู้สึกว่ามันจะมีฝนตกหรือเปล่านะเหมือนที่คุณฟังบอกเลยก็คือเหมือนลุ้นทุกวันนะฮะเดาไม่ได้เพราะว่าก็มีหลายๆโอ้ซอสเสร็จมันเตือนมากๆเลยว่าเดี๋ยวเราจะเจอฝนบ้างเดี๋ยวจะเจอนู่นบ้างแล้วก็อะไรที่ไม่เคยเกิดในกรุงเทพนานๆเกิดทีก็มาแล้วอย่างลูกเห็บอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมเป็นแบบนี้แล้วก็มีหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำเหนืออีกอะไรอีกตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ประมาทดูไว้ก่อนนะฮะเตรียมรับมือไว้ดีกว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลยสดใสกันหน่อยแล้วกันไหมเนาะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินนกที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

Request. โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือริกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กิน

Green Wave 106.5 FM.

เลิฟแมสเซจนะครับฟังเพลงนี้แล้วก็คิดถึงตอนที่ซีรีส์ที่เอาเพลงนี้มาทำใหม่นะฮะตอนนั้นก็หุ้ยจำได้ว่าทั้งเวอร์ชันที่ร้องโดยพี่ซันนี่กับน้องสกายนะฮะแล้วก็เวอร์ชันของบัวทูฟอร์ดคือเพราะคนละแบบมากๆนะครับนี่ก็พากรอความทรงจำไปตอนนั้นนะฮะมีหนึ่งเพลงความหมายดีๆอบอุ่นอบอุ่นหน่อยแล้วกันนะฮะกับเล็กรัชเมศโลกทั้งใบ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: Green Wave Anniversary นะครับวันนี้มีเสียงอวยพรนะครับจากน้องนิวเคลียร์มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันฮะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องนิวเคลียร์ค่ะขอให้ Green Wave เปิดเพลงนะคะก็ฟังผู้ฟังเลยนะคะคือวันวันเกิดค่ะเย
2: ้เป็นการฟังการอวยพรวันเกิดที่ฟังแล้วชื่นใจเนาะแล้วก็การได้ยินเสียงเด็กๆพูดเต็มๆด้วยพลังบวกอะรู้สึกไหมฮะแล้วก็เราก็แฮปปี้ยิ้มตามไปด้วยนะครับบางทีคำอวยพรที่เรียบง่ายที่สุดเนี่ยก็ทำให้วันเกิดวันหนึ่งเนี่ยมีความหมายมากขึ้นเยอะเลยนะฮะเสียงที่เราได้ยินกันไปครับเป็นเสียงของน้องนิวเคลียร์นะครับก็เป็นน้องจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมที่ตั้งใจส่งมาให้ Green Wave ในวันเกิดครบรอบ35ปีครับและปีนี้เราอยากส่งความสุขนั้นกลับไปหาน้องๆบ้างด้วยการชวนทุกคนมามอบของขวัญที่น้องๆได้ใช้จริงครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมเสื้อผ้าเด็กรองเท้าผ้าเช็ดตัวนะครับของขวัญ1ชิ้นเนี่ยอาจจะดูเล็กสำหรับเราแต่ว่าสำหรับน้องๆเนี่ยอาจเป็นสิ่งที่เขาแบบอยากได้แล้วก็มีประโยชน์กับเขามากนะครับหรือถ้าเกิดไม่สะดวกเตรียมเป็นของขวัญก็สามารถร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เช่นกันมาร่วมส่งต่อความสุขด้วยกันใน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะฮะ15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่สามย่านมิตรทาวน์เพราะว่าของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดอาจไม่ใช่สิ่งที่เราได้รับแต่ว่าคือสิ่งที่เราได้ส่งต่อนะครับเจอกันนะฮะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
4: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกลิ่นหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพ
8: ย์มาจริงสันนันเดชาหลงน้ำมันซึมซึงมาต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
9: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
10: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดหรืออ้อดหรือ
9: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ังจาก E20 S-EVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: 02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือรุ่งสีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
2: ค่ะปิงคลาสุมนาก
1: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
3: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
1: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
2: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
1: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
0: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้20:00ตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
5: วิธี Safe Energy แบบ
6: สวัสดีครับพวกเรา
7: ลองฟังครับ
8: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะให้สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
6: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหม2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
9: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
6: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับกรีนเวฟมีความสุขทุกวันนะครับ
10: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
12: Happy Birthday
10: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
13: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
10: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
13: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
10: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
13: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
10: โดย
14: เรื่องราวแบบว่าเยอะแยะมากมายเน
15: า
14: ะ
15: ใช่กำลังคุยเกี่ยวกับเรื่องเหตุบ้านการเมืองที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้
14: อ่ะใช่
15: หลายอย่างหลายเรื่องจนบางทีตามไม่ทัน
14: ตามไม่ทันนะคะเราก็พยายามจะตามไม่ทันอยู่แต่บางทีเราพยายามแล้วปวดหัวเราก็เลยพักก่อนพักกินไข่ก่อนดีกว่า
15: พี่ต๊อกมายังไงอ่ะเดี๋ยวก่อน
14: พักเรื่องแบบเหตุบ้านการเมืองแป๊บนึงนะคะหาไข่กินหน่อยดีกว่า
15: ครับ
14: เราแบบว่าแบบไข่ยังโอเคเนาะ
15: ไข
14: ่แถวบ้านอ่ะยังโอเคใช่ไหม
15: คือรู้แค่ว่าไข่ขึ้นราคา
14: เออ
15: ใช่ไหมขึ้นมาพอสมควรนะ
14: เราไหวใช่ไหม
15: ต้องไหวอยู่นะ
14: เออเมื่อวานอธิบดีกรมการค้าภายในนะคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมได้เชิญสมาค
15: ม
14: โอ้เยอะแยะเลยผู้เลี้ยงไข่ผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่สมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง
15: ครับ
14: ผู้ประกอบการแล้วก็ห้างค้าส่งค้าปลีกด้วยนะมาร่วมประชุมพูดคุยกันนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ไข่ไก่เพราะหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่ว
15: ม
14: นะคะก็บอกว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในการดูแลให้ไข่ไก่ที่ผลิตได้ เนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ตลาดแล้วก็ถึงมือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะคือผู้ผลิตเขาก็ยืนยันว่าผลผลิตไข่ไก่ยังมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็พร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่ที่ผลิตได้ในแต่ละวันเนี่ยออกสู่ตลาดโดยเร็วที่สุดนะคะในขณะที่ห้างค้าปลีกค้าส่งก็ได้เพิ่มการสั่งซื้อแล้วก็ปรับระบบการกระจายสินค้านะคะเพื่อที่จะให้มีผลผลิตเนี่ยเพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที
15: ่ ค
14: ือทางกรมเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์สิ่งที่ให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงแค่เรื่องปริมาณไข่ไก่นะแต่คือการทำให้ไข่ไก่จากฟาร์มเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจว่ายังมีการผลิตแล้วก็นำไข่ไก่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องเร่งซื้อหรือกักตุนนะคะเขาก็อยากจะให้ซื้อเท่าที่จำเป็นต่อการบริโภคในครัวเรือนนะคะเพราะว่าการซื้อในปริมาณที่เหมาะสมมันก็จะช่วยทำให้ไข่ไก่เนี้ยกระจายไปถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึง
15: นี่มีถามว่าคุณนาฏกินกี่ใบครับ
14: ใบหนึ่งไม่ฟองหนึ่งไม่น่าอิ่ม
15: ปกติเป็นคนกินไข่เยอะป่ะ
14: สองฟองขึ้น
15: คือแคนเป็นคนกินไข่เยอะชอบเป็นคนชอบ
14: สองสามฟองขึ้นอะไรเงี้ย
15: คือชอบโดยไม่รู้ตัว
14: มันเป็นอาหารที่มันก็อยู่คู่แบบบ้านเรือนเราอยู่แล้วว่าบางทีเรานึกอะไรไม่ออกอะแบบกินไรดีอะแคนข้าวไข่เจียวใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะ
15: คืออย่างเวลากินผัดกะเพราอย่างเงี้ยก็ต้องมีไข่ดาวอะไรเงี้ยคือแล้วแคนเป็นแบบทุกคำที่มีกะเพราอ่ะต้องมีไข่ดาว
14: ต้องมีไข่ดาว
15: ไปด้วยกันมันก็เลยใช้ไข่ดาวสุกชอบใส่สุกก็เลยกินไข่ดาวประมาณ 3-4 ฟองอ่ะต่อกะเพราหนึ่งจานอะไรเง
14: ี้
15: ย
14: ใช่ไหมนะคะหรือแบบก็ไข่ต้มก็ได้อ่ะ
15: ไข่ต้มก็ได
14: ้ดูง่ายสุดละ
15: เออ
14: กินง่ายเน
15: า
14: ะ
15: คุณฟังชอบกินไข่อะไรมากที่สุดหมายถึงว่าไข่แบบไหนไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่อะไรเงี้ย
14: เจียว
15: ไข่ลูกเขยอะไรเงี้ย
14: โอ้ไข่ลูกเขยไม่ได้กินนานแล้วเน
15: า
14: ะ
15: ไม่ได้กินนานเหรอเพิ่งกินไปเมื่อวานเองกินไป6ฟอง
14: อู้ตายเราสิ้นเปลืองกันเนาะเออเนาะเขาใช้พลังเยอะไงต้องการโปรตีน
15: ครับ
14: ปิดท้ายกันนะคะคุณผู้ฟังเราไปวงการซีรีส์กันหน่อยดีกว่านะคะ
15: ครับ
14: ซีรีส์คลึง
15: เรื่องนี้น่าดูมาก
14: ใช่ไหม
15: เนาะผมยังไม่ได้เริ่มดูไปเต็มๆอะแต่ว่าเห็นคลิปแบบช็อตแล้วรู้สึกว่าโหน่ารัว
14: ใช่ไหมล่ะซีรีส์เรื่องคลึงคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30 น.นะคะ ร่วมติดตามการล้างแค้นเกินคาดเดากับวิชาลับที่เธอมีในซีรีส์เรื่องใหม่คลึงค่ะเมื่อกฎหมายไม่สามารถเอาผิดคนชั่วได้นะคะเธอเลยจำเป็นต้องใช้2มือที่มีเนี่ยเพื่อล้างแค้นในครั้งนี
15: ้
14: กับศาสตร์นวดลึกลับต้องห้าม
15: ครับ
14: ชอบนวดเปล่าเราอะ
15: ไม่ชอบนวดทีไรปวด
14: เทอราปิสลงแรงหนักไปนิดนึง
15: ไม่รอดสักที
14: คุณพี่ช่วยเบามือ
15: ใช่
14: แต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่นวดไม่ใช่เพื่อรักษานะสำหรับคลึงอะแต่เป็นการคลึงให้ไร้ลมหายใจสู่การทวงคืนความยุติธรรมจากเหล่าคนมีอำนาจนะคะที่ทำลายครอบครัวเธอ
15: เป็นการนวดเพื่อแก้แค้น
14: นำแสดงโดยเทศไมรอนชาร์เลตวาสิตานะคะพี่เอกธเนศนะคะดอมเหตตระกูลหลินมชนดนะคะดร.พลังโลกศิลป์ละอูนักแสดงอีกเพียบเลยการล้างแค้นของเธอจะสำเร็จหรือไม่ติดตามได้ในซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องนี้คลึงนะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30 น.นะคะดูได้ทางช่องวัน31นะคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูย้อนหลังก็แอปวันดีทีเดียวนะคะห้ามพลาดนะ
15: ห้ามพลาดเนาะซีรีส์ช่องวันที่เดาทางไม่ได้
14: ใช่แล้ว
15: ลองไปดูกัน
14: นะคะช่วงหน้านะยังติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ
15: ครับผม

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆคุณผู้ฟังเราก็ยังอยู่กับเรื่องคลึงกันอยู่รู้สึกตอนนี้คือมีคุณผู้ฟังบอกว่าให้พี่ต๊อกไปคลึงพี่เป้หน่อยแล้วก็มีคนแบบพูดถึงไข่มาหลายอย่างเหมือนกันไข่ยุยยี่เป็นไงอ่ะเนาะชอบไข่ต้มที่สุดแล้วก็ไข่ตุ๋นส่วนไข่ดาวไข่เจียวก็กินได้นี่เป็นไงล่ะนี่ชอบไข่เจียวร้อนๆทำเองอร่อยเคล็ดลับคือใส่น้ำเปล่า1ช้อนต่อไข่1ฟองไข่จะเป็นแผ่นแน่นไม่เหี่ยวหลังเจียวจริงหรอเฮ้ยอันนี้เป็นเคล็ดลับเดี๋ยวต้องลองดูเป็นคนแบบไข่เลิฟเวอร์เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับนึกถึงเพลงนึงขึ้นมาเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกแบบดีมากเลยเพลงนี้เป็นเพลงโรแมนติกมากๆย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่เดี๋ยวในคอนเสิร์ต Big Ass เนี่ยจะได้ยินคิดว่าคงได้ยินแหละเพลงนี้แล้วก็เป็นการรวมวงเดิมกลับมาด้วยเนี่ยนะครับจะได้ยินเสียงพี่แดกร้องเพลงนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันนี่คือพรหมลิขิตครับ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: คุณผู้ฟังครับใครที่กำลังรอคัฟฟานายอยู่เตรียมเสียงกรี๊ดไว้เลยนะฮะเพราะว่าคัฟฟานายครั้งสุดท้ายของปีมาถึงแล้วครับกับคัฟฟานายไลฟ์ ETC X The Parkinson นี่เป็นการเจอกันของ2วงดนตรีที่ผมบอกเลยว่าครบเครื่องที่สุดนะฮะทั้งเรื่องของดนตรีเรื่องของการร้องแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์พลาดไม่ได้นะครับก็เป็นอีกครั้งที่ Green Wave ตั้งใจชวนทุกคนไปฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สนุกด้วยกันใครอยากไปอดใจรอไว้นิดเดียวครับปักหมุดรอไว้เลยนะครับเปิดลงทะเบียนร่วมสนุกจันทร์หน้า5ตุลาคมแล้วเดี๋ยวมาร่วมสนุกไปด้วยกันนะครับส่วนคัฟฟานายวันนี้เอาคุณอิงไปก่อนแล้วกันนะ

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พอรู้ว่าอายุยิ่งเยอะยิ่งสร้างโคคิวเทนน้อยลงใช่ไหมครับเลยทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อมง่ายเพลียบ่อยผมนี่รีบไปหาข้อมูลเลยว่าอาหารอะไรที่จะช่วยเติมโคคิวเทนได้บ้าง
0: แล้วเจออะไรบ้างล่ะคะพี่โบ
1: เขาบอกว่าอาหารที่มีโคคิวเทนสูงที่สุดนะครับจะอยู่ในกลุ่มเครื่องในสัตว์รองลงมาก็คือเนื้อแดงแต่หมอก็เคยบอกใช่ไหมครับว่ากินมากไปก็ไม่ดีอ่ะ
0: ถูกต้องค่ะเผลอๆก่อนจะได้โคเอนไซม์คิวเทนอาจจะได้ไขมันอิ่มตัวกับคอเลสเตอรอลแถมมาด้วยนะคะทริคง่ายๆแค่สลับไปเน้นปลาทะเลไขมันดีอย่างแซลมอนซาบะหรือฝั่งที่กินพืชถั่วเปลือกแข็งอะโวคาโดบล็อกโคลี่ควบคู่ไปกับการทานอาหารที่หลากหลายแค่นี้ก็ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างแล้วก็รักษาโคเอนไซม์คิวเทนไว้ใช้ได้ยาวๆละค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: สเจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: Rigaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้

0: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: มาถึง Smiley Request นะครับโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะ Smiley Request วันนี้พากรอความทรงจำกับเพลงนี้หน่อยครับคำเฉยๆ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: คุณผู้ฟังครับคาเซ็ตคลับวันศุกร์ก็ทิ้งท้ายกับเพลงฮิวใจแล้วกันเนาะลุยกันมาทั้งสัปดาห์เจออะไรกันมามากมายนะครับขอให้สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับเราทุกคนนะครับเพลงนี้ของพี่แอดครับทะเลใจเจอกันสัปดาห์หน้านะครับบ๊ายบายครับ

็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสโบว์ชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสโบว์

0: ซ้ำทุกตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนที่ผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ว้าวกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยว

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: อินสปิเรชันจากแอนนาเบลโคชนัน
4: เงินเป็นเรื่องของการออกแบบเงินหนึ่งก้อนมันคือบ้านหนึ่งหลังซึ่งคนทำผิดสเต็ปกันหมดเวลาพูดถึงเรื่องเงินคนจะพุ่งไปเรื่องอินเวสเมนต์เรื่องลงทุนซึ่งแอนจะบอกว่ากว่าจะไปถึงภาพนั้นได้อย่าพึ่งมันมีหลายชั้นมากเลยที่ต้องสร้างก่อนไม่งั้นไม่รอด
5: จะเชื่อแอนนาเบลได้ไง
4: ห้ามเชื่อใครทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาพเนาพนอเงินคุณเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นระวัง
6: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น.ถึง 4:00 น.ที่ Greenwave 106.5 FM on air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
7: Lactosan งาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosan ผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำ Lactosan งาดำอร่อยมาก
8: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
9: ไปเข้าศูนย์กัน
10: ศูนย
9: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน
12: ริกาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมริกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
8: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ต้องนี
10: ้เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่น
10: รวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ

0: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรุ๊ปและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
1: Cover Night

0: เวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
3: ้คุณผู้ฟังคิดถึงอ่ะหายไป2วันอะไรเงี้ยเขาก็ส่งข้อความมาถามพี่พียูป่วยหรือเปล่าคะอะไรเงี้ย
4: วันนี้พี่แบมมาแทนนะคะวันนี้พี่ยูไม่มาค่ะ
3: พี่แบมเสียงหวานมากเลยอะค่ะ
4: พี่แบมนอนดึกเสียงเปลี่ยนนิดนึง ขอไปคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
3: ถ้านอนดึกแล้วเสียงเปลี่ยนขนาดนี้จะขอนอนดึกสักทุกคืนเลยนะคะ
4: ได้เลยค่ะ
3: เฮ้ย ได้อยู่นะ ฉันจะฟ้องพี่แบม
5: ฟ้องว่าอะไร
3: ฟ้องว่าเธอล้อเลียนพี่แบ
5: มล้อเลียนอะไรไม่ได้ล้อเลียนเลย
3: เมื่อวานอะไร
5: เป็นเรื่อง
3: หัดอ๋อใช่โอ้นี่วันศุกร์แล้วเนาะ
5: เออ
3: เออ
5: เฮ้ยวันนี้วันศุกร์เป็นศุกร์ที่แปลกมาก
3: แปลกยังไงอะ
5: รถไม่ติดไหมพี
3: ่มัน
5: ทำไมอะ
3: เขาอาจจะเริ่มแบบว่า
5: หรือว่าเขาไม่ทำงานกันแล้ววันนี
3: ้เขาก็อาจจะ
5: รถติด
3: อ๋อไม่น่ากลัวรถติดไม่น่ากลัวรถติด
5: หรือมันคงหรือมันคงอะไรเนี่ย
3: ลืมงเหมือไปหมกแล้วอ่ะเรืออ้าวไป
5: ไม่สุขที่แล้วอ่ะหลายคนคงเจอแบบ
3: ใช่ไหมล่ะ
5: ใช่ไหมล่ะ
3: ทรมานทรกรรมกันเหลือเกิน
5: วันนี้ก็เลยไม่เอารถออกหรือเปล่า
3: คือถ้าอยู่ในกรุงเทพมันต้องกลัวรถติดแล้วล่ะเพราะมันติดอยู่แล้วปกติอ่ะ
5: และยิ่งโซนเนี่ยโซนรังสิต
3: อ่ะ
5: รังสิตลำลูกกาโอ้โหเมื่อวานตอนเย็นเขาบอกว่าสุดยอดเลยนะ
3: เออที่บ้านโอเคเนาะ
5: ไม่รู้
3: ยังไม่รู้ก็คือเรียกว่
5: าโอเคไม่รู
3: ้เฝ้าระวังเป็นแบบรายวัน
5: ใช่ใช่ใช่
3: ใช่ไหม
5: ครับผมก็เตรียมพร้อมก็ถือว่าดี
3: นะคะ
5: นะครับยังรู้เรื่องก่อน
3: อ่ะเตรียมตัวให้พร้อมรับมือก็แล้วกันนะอันนี้ก็เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะคะของประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะคะเขาขยายเวลาต่อรถฟรีออกไปอีกนะจากเดิมจริงจะสิ้นสุดในวันนี้ละ2ตุลาคมขยายออกไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนี้นะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะคะก็ครอบคลุมอาคารจอดรถในความรับผิดชอบของรฟม.จำนวน6แห่งแล้วก็อาคารจอดรถที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับสัมปทานอีก2แห่งก็คือรวมทั้งหมด8แห่งแหละพื้นที่ที่ได้รับสิทธิ์จอดรถฟรีนะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะก็จะเป็นอาคารจอดรถสถานีคูคตแล้วก็อาคารจอดรถสถานีแยกคอปอนะคะรถไฟฟ้าสายสีส้มอาคารจอดรถสถานีคลองบ้านม้ารถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงอาคารจอดรถสถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่แล้วก็สถานีบางรักน้อยท่าอิฐส่วนรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูนะคะเป็นอาคารจอดรถสถานีมีนบุรีแล้วก็รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองอาคารจอดรถสถานีสีเอี่ยมนะคะก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะคะ www.mrta.co.th หรือว่าอาจจะเป็นแบบ call center ก็ได้นะ027164044นะคะ
5: ครับผม
3: นะช่วงหน้านะคะอะไรอ่ะอ๋อมันจะต้องมีอะไรเพิ่มเติม
5: คอมคะ
3: มันนิดนึงแหละเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้
5: เดี๋ยวผมพิมพ์อะไรไปไม่ไปเลยเดี๋ยวพี่
3: เพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีนะมันสามารถจะเกิดขึ้นได้เราพิมพ์เบาๆ
5: ไม่ไปเลยเนี่ย
3: เราแบบระบบสัมผัสนิดนึงเราอย่าไปแบบเอาอารมณ์ไปใส่ที่แป้นพิมพ์อะไรอย่างเงี้ย
5: เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปจริงเลยนะพี
3: ่มันไม่ไปใช่ไหม
5: เออ
3: ค่อยๆพิมพ์ใจเย็นๆไหนลองพิมพ์แบบพิมพ์ไปเรื่อยๆก่อนพิมพ์ไปเรื่อย
5: อ่ะมาแล้วมาเลยเดี๋ยว
3: ช่วยนางไงดีอ่ะ
5: เฮ้ยผมก็ไม่เคยเจอกันเนี่ย
3: เอามันเกิดขึ้นได้เออมันเป็นสิ่งที่บางทีเราไม่ต้องเจอก็ได้เราได้เรียนรู้ไง
5: เออมาแล้วมาแล
3: ้
5: ว
3: มาแล้วเนาะโอเคนะไปได้แล้วจ้า
5: จ้าอ้าวไม่ไป
3: ไม่ไปด้วยจ้า
5: ป
3: ่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
5: คุณผู้ฟังแซวว่าโอ้คอมพิวเตอร์ก็ต้อนรับผมดีนะเออค้างให้เลยนะฮะสวัสดีวันศุกร์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นวันศุกร์ตอนบ่ายๆที่หลายๆคนรอคอยนะจ๊ะ

ันนี้ก็มีคุณผู้ฟังส่งธีมกันมาเต็มเลยนะฮะแต่มีหนึ่งเพลงที่มีคนเนี่ยขอผมไว้นานแล้วแหละวันนี้มาแล้วนะครับซิงเกิลใหม่จากบิลกินนะฮะกับเพลงนี้นะฮะเช็คลิสต์นะครับมาแล้วจ้า

ก็เป็นซิงเกิลล่าสุดเลยนะฮะจากบิลกินนะครับชื่อเพลงว่าเช็คลิสต์นะฮะโอ้โหหลายคนบอกว่าโอ้โหฟังเพลงนี้แล้วมีความสุขนะฮะ1 2 3 4แล้วก็อีกหนึ่งข้อความขอเพลงนี้มานะครับจังหวะหัวใจ

0: Ladies and gentlemen
1: มีคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่นะฮะฟ้าครึ้มมาอีกแล้วฝนกำลังจะตกนะครับที่อโศกพระราม4นี่ก็ไม่เบานะฮะ

0: ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: สำหรับใครนะครับที่รอคอมเมนต์อยู่นะครับเตรียมเสียงกรี๊ดไว้ได้เลยนะครับเพราะในครั้งสุดท้ายของปีนี้มาถึงแล้วนะครับกับคอมเมนต์ไลฟ์ ETC X The Parkinson นะจ๊ะ hey! เดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับ5ตุลาคมนี้นะฮะจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับคุณผู้ฟังเตรียมตัวเลยนะจ๊ะจันทร์หน้านะครับ5ตุลาคม

0: อนนี้หลายพื้นที่ฝนตกแล้วนะครับมีพระราม3นะฮะตกแล้วเพชรเกษมก็มาคลึ้มๆนะฮะส่วนฝั่งทนก็บอกว่าตกแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ยังไม่หนักมีฟ้าขู่คำรามนิดหนึ่งนะฮะ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิวา
2: Good news.
0: คุณผู้ฟังครับช่วง Good News วันนี้นะครับมีข่าวดีมาฝากกันนะฮะสำหรับคนที่คนดีมีวินัยทางการผ่อนดีคนไหนเป็นคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีนะฮะวันนี้ครับคาร์ฟอร์แคชนะครับขอมอบกำลังใจนะครับให้กับเจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์คนเก่งนะฮะที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆนะครับคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องนะฮะถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อนะครับค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่คุณเองเนี่ยน่าจะรู้ดีที่สุดนะครับว่ากว่าจะทำแบบนี้ได้ในทุกๆเดือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะบางคนเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นหรือยอมลดความสุขบางอย่างลงนะฮะเพื่อให้ทุกภาระเนี่ยผ่านไปได้นะครับความพยายามเหล่านี้ครับคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้นะฮะแต่ Car Forecast เห็นและเข้าใจดีนะครับสำหรับ Car Forecast คนที่มีวินัยผ่อนดีนะฮะและความรับผิดชอบแบบนี้นะฮะคือคนเก่งครับที่เราเนี่ยอยากช่วยให้เหนื่อยน้อยลงนะครับ Car Forecast พร้อมใช้นะครับขอมอบดอกเบี้ยพิเศษนะครับแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีนะครับสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือว่าปีใหม่นะครับก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีนะครับเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์วงเงินได้สูงถึง 140% เลยนะครับสมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆครับสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญานะครับมูลค่าสูงสุดรวม 16,533 บาทนะครับระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง30ธันวาคม2570นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทร027407400นะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF ไทย ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB

0: 02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง it's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า air carrier beyond x แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ my sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกินอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
4: ข้าชาพาพาไปมู
5: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาข้าชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในข้าชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ข้าชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยข้าชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: งานตอนเนี้ยแค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันนี้หลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักทักเรื่องหลอนๆกับมิวสิกเดย์กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวอาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับมีคุณผู้ฟังเนี่ยอัปเดตสถานการณ์ฝนตกกันมาเต็มเลยนะฮะข้อความนี้คุณธนภูมิบอกว่าราชบุรณะนะครับฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็ไอคอนสยามก็ตกแล้วนะครับเพชรบุรีตัดใหม่มืดๆนะฮะข้อความนี้เขาบอกว่าสยามเขาอยู่สยามนะฮะฟ้าเปลี่ยงๆก็กำลังจะตกนะครับสมุทรสาครตกแล้วค่ะพระรามสองตกหนักมีฟ้าผ่าด้วยนะครับพระประแดงตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะครับฟ้าร้องดังมากๆสุรวงศ์มืดมากๆฝนตกแล้วฟ้าก็ร้องด้วยใครอยู่พื้นที่ไหนนะครับกำลังจะไปไหนก็เช็คสภาพอากาศดีๆแล้วก็เผื่อการเดินทางไปด้วยแล้วกันนะครับ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Castle
1: ช่วงนี้นะฮะใครจะไปไหนมาไหนนะครับก็อย่าไว้ใจฟ้าฝนนะฮะอย่าไว้ใจอากาศเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเมื่อวานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่แดดเปรี้ยงๆเลยตอนเที่ยงเนาะโอ้โหหลายคนบอกหุ้ยวันนี้ฟ้าใสคุณผู้ฟังไม่กี่ชั่วโมงฝนถล่มเฉยเลยฝนมาเหมือนเพลงนี้เลยฮะนินจาเดี๋ยวพรุบเดี๋ยวโผล่นะ

คือฟังบอกว่าเมื่อเช้าพี่เป้บอกว่าแดดออกเปรี้ยงเลยใช่ไหมตกบ่ายมาฝนตกเฉยเลยช่วงนี้ก็พายุเข้านะครับอย่างที่เขาพยากรณ์เอาไว้นะฮะ

มีคุณผู้ฟังรายงานสถานการณ์นะฮะตอนนี้บางใหญ่นะฮะฟ้าเริ่มจะมืดแล้วนะครับเขาบอกวันนึงเนี่ยโหหลายฤดูมากๆนะครับดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับ

0: ีกข้อความนึงคุณเกมส่งมาบอกว่าวันนี้มาซื้อข้าวที่ตลาดตุนอาหารไว้ทำกับข้าวนะฮะโอ้โหโดนค่าของสดไปเนี่ยเกือบ 1,000 บาทโอ้โหแพงมากๆตอนนี้ผักก็แพงนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยตอนนี้ก็ข้าวของแพงนะครับคุณผู้ฟังนะยังไงก็วางแผนกันดีๆนะครับ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
0: เพลงใหม่วันนี้นะครับเป็นเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าความทรงจำซึ่งความทรงจำเนี่ยเป็นเพลงของพี่แอมสาวลักษณ์นะครับแต่วันนี้เนี่ยแบงค์ปริติครับเอาเพลงนี้มาทำใหม่นะครับกับเพลงความทรงจำเวอร์ชั่นแบงค์ปริติครับ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
2: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
3: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามินบีคอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus บีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี
4: ้ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
6: Hello.
5: คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ Re-Be Fortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: การเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: มีเพลงส่งให้กันทุกวันเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงเธอตอนเช้าเพลงแทนใจที่อยากให้เธอฟังตอนบ่าย
3: แต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
4: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
2: เพราะเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้ 4:00 นที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: แถวโศกเนี่ยนะคะก็โอ้โหทั้งฟ้าร้องเนี่ยได้ยินเสียงป้าคุณผู้ฟัง
7: พี่ว่าตกปะ
6: ฮะ
7: พี่ว่าตกไหม
6: ไม่รอด
7: จ้ะมั่นใจปะ
6: ก็ดูมันมืดครึ้มขนาดเนี้ย แต่เอาจริงนะบางทีอ่ะมันครึ้มๆอย่างเงี้ยไม่รู้ไปตกที่ไหนเหมือนกัน
7: ใช่ไหมนะ
6: เออเหมือนแบบปล่อยลงมาปักนิดนึงอ่ะเออไม่ได้แบบว่าตกแบบเยอะๆกระหน่ำกระหน่ำอะไร
7: แล้วคุณผู้ฟังนะพิมมาโทษผมอย่างเดียวเลย
6: ทำไมอ่ะ
7: เขาบอกว่าผมมาพาฝนมาด้วยเอ้าผมเนี่ยนะพาฝนมาเหรอ
6: หรือว่ามันเป็นงั้นจริงอ่ะ
7: แต่ถ้าเกิดผมปักตะไคร้ปุ๊บเนี่ย
6: ใจเย็น
7: ๆไปนะ
6: มีอะไรคุยกันก่อนเราอย่าไปทำอะไรวุ่นวาม
7: เหรอไม่ปักปุ๊บนี่ไปนะฝนเนี
6: ่
7: ย
6: เราอย่าไปทำอะไรอย่างนั้น
7: หรอ
6: พี่ไม่เคยขออะไรน้องเลยนะพี่ขอเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย
7: โต
6: เออเนาะ
7: โอเค
6: ค่อยชั่ว
7: ตอนนี้ก็ภาวนานะขอให้พื้นที่ที่พึ่งน้ำจะลดเนี่ยอย่างบางกะปิหรืออะไรเงี้ยขอให้น้ำไม่ซ้ำเติมแล้วกันวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปนะครับ
6: เออ
7: ก็ขอภาวนาด้วย
6: เพราะว่าหลายที่ก็อาจจะน้ำยังไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่เลย
7: ครับ
6: มีแต่จะไปเพิ่มไปเติมอะไรเงี้ยใช่ไหมนะคะอ่ะก็ทุกพื้นที่นะคะที่น้ำท่วมพอน้ำไปแล้วว่าแต่สิ่งที่ยังอยู่ก็คือขยะนะคะ
7: ใช่
6: เยอะมากเมื่อวานนี้กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะสำรวจสถานการณ์น้ำเสียแล้วก็ขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมคือขยะส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามันมาจากขยะเดิมก่อนที่น้ำจะท่ว
7: ม
6: แล้วมันก็รวมไปถึงขยะที่สะสมเพิ่มขึ้นระหว่างสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแล้วก็มีบางพื้นที่การที่จะเข้าถึงเพื่อไปจัดเก็บขยะมันยังทำได้ยากนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะกทมได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันแล้วก็เอามารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงก็คือเรียกว่าเร่งดำเนินการกันตลอดทั้งวันแหละนะคะซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ทางสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะก็ไปสำรวจแล้วก็กำหนดพื้นที่รองรับขยะนะคะเพื่อเตรียมเก็บขนแล้วก็กำจัดออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วหลังจากน้ำลดนะเบื้องต้นเขาเสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดนะคะมีบริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1นะคะบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้าอาคาร25ถึง28นะคะสนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24นะคะเขาก็จะติดตามสถานการณ์ทั้งน้ำเสียแล้วก็ขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะคะรวมทั้งประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการนะคะเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะ
7: ซึ่งจะบอกว่าคุณผู้ฟังขยะเนี่ย มันมีผลเยอะมากๆเลยนะหลายคนน่ะถ้าเกิดนึกไม่ออกว่าเฮ้ยขยะมันมีผลกับน้ำท่วมยังไงให้นึกสภาพอ่างล้างหน้าที่บ้านหรือว่าอ่างล้างจานที่บ้านก็ได้สังเกตไหมว่าเวลาใช้ไปเรื่อยๆน้ำไม่ลง
6: มันก็มีเศษนู่นนี่ไปอุดตัน
7: เรื่องเดียวกันเลยคุณผู้ฟังการระบายน้ำก็เหมือนกันนั่นแหละ
6: ก็เหมือนเวลาเราอะแต่ถ้าเราล้างจานอย่างนี้มันก็ควรจะต้องมีอะไรที่มันดัก
7: เ
6: ศษอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอะก็คือควรจะต้องเอาพวกเศษแบบอาหารอะไรเงี้ยแยกไปก่อนหรือเปล่าค่อยล้างจานใช่ไหมล่ะถ้าแบบเป็นแบบนั้น
7: คือเรื่องเดียวกัน
6: อันนี้เราคงจะต้องหันกลับมาดูเรื่องของขยะกันหลังจากนี้แล้วเนาะ
7: เพราะว่าผมเห็นบางกะปิเนี่ยหลายคนก็ไปช่วยเอาขยะออกซึ่งมันทำให้ทางเดินน้ำอ่ะมันระบายได้
6: ใช่มันเห็นได้ชัดเลยอ่ะ
7: ถูกต้องนั่นแหละครับ
6: นะคะแถวบ้านก
7: ็ยังมีท่วมขังอยู่นิดหน่อยยังมีของผมนะ
6: หลายๆพื้นที่นะคุณผู้ฟังแล้วก็เราก็ภาวนาเนาะว่าอย่าให้มันมาตกแบบเยอะๆเติมเข้าไปอีกอ่ะ
7: ใช่
6: ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพด้วยนะหมายถึงแบบ
7: ใช่ต่างจังหวัดด้วย
6: ต่างจังหวัดด้วยนะคุณผู้ฟังที่แบบ
7: เออ
6: หลายพื้นที่ที่น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ย
7: ครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
6: นะ
7: คุณผู้ฟังบอกว่า
6: บอกว่าอะไร
7: ผมลงสมัครสมัยหน้าไหมครับ
6: สนใจปะล่ะ
7: ไม่เอาดีกว่าเป็นที่ปรึกษาได
6: ้หรอ
7: เออผมชอบเรื่องอะไรพวกนี้ผมชอบนะเรื่องเกี่ยวกับพวกเนี่ย
6: ปรึกษาอะไรได้บ้างอะ
7: ทุกเรื่อง
6: ทุกเรื่องเลยเหรอ
7: เอ้าพี่จะปรึกษาเรื่องอะไร
6: การงานได้ไหม
7: การงานเช่น
6: ก็เรื่องปรึกษาเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องงานปรึกษาได้ไหมคะพี่พียูอะไรเงี้ย
7: ผมถนัดเรื่องถนนนะดิ
6: โอเคพี่เราไม่มีอะไรต้องคุยกันละให้พี่จัดรายการเถอะ
7: โอเคโอเค
6: คุณผู้ฟัง
7: ครับ
6: เขาไม่ลงแล้วล่ะ
7: ไม่ลงอะไร
6: ไม่ลงสมัคร
7: ไม่แน
6: ่เออ
7: ลงไม่ได้หรอก
6: ไม่แน่
7: วุฒิเราไม่มีไงมันต้องจบนู่นนี่มาอะไรอย่างเง
6: ี้
7: ย
6: เฮ้ยเขาดูจริงจังอยู่นะ
7: จริงจัง
6: เออไม่ธรรมดา
7: ศึกษามาก่อนว่าแบบเฮ้ยการจะลงสมัครเนี่ยต้องมีวุฒิอะไรบ้างต้องศึกษาต้องเรียนอะไรมาอะไรเงี้ยจริงๆเคยอยากเป็นอยู
6: ่จัดรายการก่อนแป๊บนึงเปิดเพลงพ่อพร้อยให้พวกเราฟังก
7: ่
6: อนช่วงหน้านะเดี๋ยวเจอกันนะคะก็เอาใจช่วยพี่ปอด้วยนะ
7: เออพี่ปอจะมา
6: แล้วทางอยู่หรือเปล่าม
7: าแล้วมาแล้วเขาจะออกประมาณบ่ายโมงห้าสิบประมาณเนี้ยบ่ายโมงกว่า
6: ขอพี่ปอมาถึง
7: ไม่แล้วผมไปรู้ได้ไงเนี่ย
6: ดีจังเลยอ่ะเขาพูดเองเลย
7: ผมไปรู้ได้ไงเนี่ย
6: เธอก็รู้ทุกเรื่องอยู่แล้ว
7: น่าจะใช่แหละ
6: เออเขารู้ทุกเรื่องอยู่แล้ว
7: ครับผม
6: ยกเว้นเรื่องตัวเอง
7: พี่ดิเนาะไปยัง
6: ไป
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับคุณผู้ฟังมีคนแซวว่าผมเป็นหมอจิตสัมผัสนะหลายคนคงได้ดูซีรีส์เนาะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับกับซีรีส์ใต้โต๊ะทำงานนะครับก็ไปเป็นเกสต์รับเชิญนะฮะ EP ที่ผมไม่แน่ใจว่า15หรือ16นะครับชื่อหมอเบสนะครับผมในเรื่องนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะครับกับใต้โต๊ะทำงานนะจ๊ะออนทางช่องวันนะครับคุณผู้ฟังนะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีนะครับ

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your request โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
1: Green Wave วันนี้เราก็มาในธีมเพลงสดใสนะครับที่มันค่อนข้างย้อนแย้งกับสภาพอากาศสักเล็กน้อยนะเพราะว่าโหตอนนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพนะครับโอ้โหมืดมาเลยคุณผู้ฟังนะเอาเพลงไปช่วยหน่อยนะฮะใครนึกเพลงไหนออกนะครับส่งมาได้นะครับแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะจ๊ะ

0: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับพี่ปอนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้น่าจะทิ้งท้ายได้อีกสักเพลงนะครับคุณผู้ฟังเขาส่งเพลงนี้มาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ฟังแล้วเนี่ยสดชื่นสดชื่นนะเออจะสดใสก็ไม่สดใสสดชื่นสดใสกับเพลงเช็คนะของพิกซี่นะครับเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้แล้วกันนะครับ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ถามตรงๆที่หมอบอกว่าพออายุเริ่มเยอะร่างกายก็จะสร้างโคคิวเทนน้อยลงแบบนี้ถ้าพี่เป้กินอาหารที่มีโคคิวเทนมันจะไปสร้างโคคิวเทนเติมเข้าเซลล์ได้พอจริงๆเหรอหมอ
2: ตอบตรงๆเลยว่าถ้าจะเติมให้เข้าเซลล์ได้พลังงานเต็มๆอย่างเทียบเท่าตอนวัยรุ่นแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะพี่เป้เพราะอาหารแต่ละมื้อมีโคเอนไซม์คิวเทนก็จริงจากธรรมชาติแต่ร่างกายต้องเติมวัตถุดิบให้เต็มเพื่อให้ตับได้เอาไปใช้ในการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนต่อตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โคเอนไซม์คิวเทนถูกทำลายได้ไวเกินด้วยค่ะพี่เป้
3: อ
2: ๋
3: อเข้าใจละมิน่าล่ะวัยทำงานอย่างเราถึงต้องเน้นทั้งกินดีพักผ่อนดีแล้วก็มองหาตัวเสริมนะครับให้ถูกจุด พี่เป้เก็ตละ
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้

0: Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: 1วัน 1,000 เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศ
1: การันตีรักเลย
0: สีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ

0: ู้ประกอบการ
1: เต้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: ไม่ได้พักเลยอ่ะ
9: ใช่
8: ไม่ใช่ฝนนะ เราเนี่ยแหละ พูดอะไรไม่ได้พักเลย สวัสดีพี่ปอ
9: สวัสดีพี่ต้องสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยคร
8: ับ โอ้โหเมื่อช่วงที่แล้วนะประมาณบ่ายสองโมงตอนคุยข่าวพี่ยูยังถามเลยว่าอุ้ยเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นพี่ปอนะพี่ปอจะมาได้ไหมยังไงเนี่ยเออนะคะเพราะพี่ปอต้องมาจากเส้น
9: วิภาใช่ไหม
8: วิภาม
9: ีข่าวหนักมากเลยนะช่วง
8: สิบด้วยปะ
9: เออเออแถวๆก่อนถึง
8: ใช่แถวนั้นเป็นยังไงบ้างอัปเดตนิดนึง
9: คือถ้าเป็นตัวรังสิตเองเนี่ยผมว่าน่าจะยังท่วมอยู่นะครับในหลายพื้นที่แต่ว่าโซนที่ผมอยู่เลยดอนเมืองไปนิดเดียวนะครับก็ดีขึ้นในทุกๆจุดแล้วครับตอนนี
8: ้
9: ขับรถเล็กออกมาได้แล้วตอนนี
8: ้แต่ไม่ถึงตรงอนุสรณ์สถานปะ
9: คนละฝั่ง
8: อีกฝั่งคนละฝั่ง
9: ถ้าฝั่งอนุสรณ์ตอนนี้ยังหนักอยู่
8: ใช่ไหม
9: ใช่ใช่ฝั่งเขาเรียกว่าลำลูกกาของหนึ่งของสอง
8: อ๋อไปทางด้านนั้น
9: ไม่ไอ้ฝั่งนั้นยังหนักอยู่แต่ผมมาอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็คือดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวลำลูกกาด้วยนะครับผมดูข่าวแต่ละวันนี้ยังไม่ลดเลยทีเดียวสำหรับระดับน้ำที่สูงขึ้น
8: ใช่ไหมเออนะคะแล้วอย่างวันนี้ก็เนี่ยเมื่อกี้บอกปอฝนทางฝั่งนู้นก็คือนางเริ่มไล่มาแล้วนะ
9: แถวสมุทรปราการแถวอะไรอย่างนี้น่าจะหนักเลยนะตอนนี้ครับผม
8: นะคะติดตามมาหน่อยนะช่วงนี้ซ่อมสร้างสุขค่ะนี่คือศูนย์ที่อุดมไปด้วยช่างฝีมือกว่า100คนนะคะส่งตรงมาจากกระทรวงแรงงานซึ่งเขาระดมทีมช่างฝีมือมาประจำศูนย์ทั้งในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ภายใต้โครงการบรรเทาและฟื้นฟูความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะเพราะว่าน้ำท่วมทีนึงนี่โอ้โหคือทรัพย์สินที่ยกขึ้นที่สูงไม่ทันน่ะหรือว่าบางทีแบบคือยกทันนะแต่ว่ามันดูแล้วมันไม่มีพื้นที่ให้ยกแล้วอ่ะ
9: ครับผม
8: นะคะเข้าของพังเสียหายเนาะฟังสิ่งที่ตามมาก็คือภาระค่าใช้จ่ายนะคะที่ประชาชนก็แบกรับอยู่ในเรื่องการซ่อมแซมหรือว่าอาจจะต้องจัดหาสิ่งของเหล่านี้ใหม่นะคะแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในบ้านนะคะตอนนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขาก็มีการจัดตั้งศูนย์นี่แหละซ่อมสร้างสุขนะคะจัดตั้งแล้ว30จังหวัดนะคะรวม79แห่งพื้นที่กรุงเทพ13แห่งแล้วก็ปริมณฑล10แห่งนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะสามารถเช็คศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้ที่เพจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะ
9: คร
8: ับ ตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายๆหน่วยงานนะคะที่เดินหน้าบรรเทาใช่ช่วยเหลือเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมอยู
9: ่
8: นะคะเดี๋ยวทยอยมาบอกแล้วก็ติดตามไปพร้อมๆกัน
9: ได้เลยครับ
8: นะคะอยู่พี่ปอนะช่วงหน้าต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันค่ะ
7: โดย เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

สียงร้องของบิลกินนะครับผมบ่าย 3:06 นี่คือเพลงนี้มีชื่อว่า Golden Hour นั่นเองนะฮะอโศกสุขุมวิทนะครับผมตกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ตกหนักมากนะครับก็ตกเป็นแบบว่าปล่อยๆลงมาฝนตกเป็นเม็ดแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบว่าหนักจนหน้าเป็นห่วงหน้ากังวลขนาดนั้นนะครับหลากหลายข้อความที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันด้วยขอบคุณดีเจปอที่เปิดเพลงบิวกินนะคะจากฟ้าครึ้มๆรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเลยขอบคุณมากๆด้วยนะครับผมมีคนส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจปอทางนี้เป็นอีกคนนึงที่อยู่ทางฝั่งลำลูกกาค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผู้ฟังครับผมแถวพระนครตกหนักพึ่งซาก่อนตกในมีฟ้าร้องดังมากๆขอเพลงปลอบใจเพลงนึงนะดูดีโพลีแคทขอบคุณนะคะได้เดี๋ยวทยอยเปิดให้เลยสำหรับรายชื่อเพลงที่ส่งเข้ามาในบ่ายวันนี้ด้วยอยู่กับผมปอนะครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ข้อความนะครับส่งมารายงานเรื่องของสถานการณ์ฝนตกในตอนนี้นะครับผมมีบอกว่าทางสมุทรสาครหนักมากลมแรงมากฟ้าแรงด้วยแบริ่งท่วมแล้วสยามตกแรงมากหยุดไปแล้วค่ะตอนนี้อโศกก็เหมือนดูจะหยุดไปแล้วเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ตกมาสู้หนึ่งหนักๆก็พักไปเหมือนกันสำหรับตอนนี้แต่ฟ้านี่ยังครึ้มๆอยู่เลย

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: มีงานใหม่จ้าน้องมิ้นท์ณวินดานะครับผมแล้วก็มาทีมนะครับเป็นครีเอเตอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์อย่างเต็มตัวนะครับเป็นเพลงที่มีชื่อว่าเด็กดีไม่ดื้อก็บอกว่าเป็นการใช้ชีวิตคนเดียวอย่างดีมาตลอดแต่ลึกๆก็แอบหวังว่าจะมีใครสักคนเข้ามาดูแลหัวใจสักที
4: เด็กดี

RF ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: โดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงร้อย

0: ข้าตังข้าตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน
8: ์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave
9: อาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: นะจ๊ะ25 hours นะฮะนี่คือแรงโน้มถ่วงเสียงร้องและก็ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์แฟนๆน่าจะยังชื่นชอบอยู่เสมอนี่คือ3เพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับมีคนชมบอกว่าเพลย์ลิสต์เพราะมากๆเลยพี่ปอขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราพักกันสั้นๆแป๊บเดียวกลับมาเพลงนี้รอคุณผู้ฟังอยู่เซฟเวอร์จากค็อกเทลกับคิววงฟลัวสักครู่เดียวฮะ
1: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
2: Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UE Coff Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
3: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่

0: เบียดซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's

ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: เช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: พราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
2: Cover Night Live

0: ดฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม a.time.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหาร

0: ามสัญญานะครับผมค็อกเทลกับคิววงฟัวนี่คือ Yours Ever นั่นเองคุณผู้ฟังก็ส่งเพลงนี้ไว้เป็นเพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้ครับบ่าย 3:54 นาทีชั่วโมงหน้ากลับมาพร้อมกับชั่วโมงของ DJ Playlist นะครับคุณผู้ฟังครับผมวันศุกร์ต้นเดือนแบบนี้คุณผู้ฟังว่าเหมาะกับเพลงแบบไหนส่งบอกกันผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินได้เลยฮะ
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อย
2: ว้าว
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: บริการลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why.
10: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
11: That's how we learn to think for ourselves
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
6: บริการลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
13: Me

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
5: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111โรงพยาบาลเจ้า
3: พระยาถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: มีเพลงส่งให้กันทุกวันเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงเธอตอนเช้าเพลงแทนใจที่อยากให้เธอฟังตอนบ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
5: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
4: เราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A ทางฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
6: โดย
7: ได้ดีอันดับเล่นกองภูเขาทอง
8: ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าสถานการณ์ปกติเนี่ยนะคะคิดว่าช่วงนี้สายกินเจก็น่าจะแบบ
9: เริ่ม
8: ตัวแล้วเนาะ
9: เออ
8: นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็เข้าใจได้อยู่นะเราก็เจอน้ำกันหนักมากเหมือนกันเนาะนะคะแต่ว่าที่ภูเก็ตนะคะมีรายงานว่าเขาก็เตรียมพร้อมนะคุณผู้ฟังสำหรับการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักนะคะประจำปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี
9: ้
8: นะคะเขาบอกว่าจะมีพิธียกเสาโกเต้งหรือเสาเต็งโกในช่วงเย็นวันที่9ตุลานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันประกาศการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการนะคะโดยทางเทศบาลนครภูเก็ตก็เตรียมความพร้อมทุกด้านเรื่องของการปรับภูมิถ้าตกแต่งพื้นที่รอบเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาก็จะมีแบบเรื่องของการประดับธงสีเหลืองใช่ไหมเป
9: ็
8: นแบบเป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วนะคะของงานถือศีลกินผักนะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งจุดเช็คอิน3จุดสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้ทางเทศบาลนครภูเก็ตยังประสานความร่วมมือในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยกับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะทั้งพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ตามศาลเจ้าต่างๆด้วยนะคะซึ่งเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนแล้วก็ศาลเจ้าทุกแห่งเนี่ยก็ช่วยกันดูแลเรื่องของการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณขยะที่นำเข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดเพื่อที่จะลดปริมาณขยะในช่วงที่มีประเพณีถือศีลกินผักอีกทางหนึ่งนะคะทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตนะคะก็คาดการจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าภูเก็ตก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 140,000 คนนะคะก็ส่งผลให้อัตราการจองห้องพักในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะพุ่งสูงเกือบ80%ก็รายได้หมุนเวียนน่าจะสัมผัสอยู่เนาะในพื้นที่นะคะบอกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,300 ล้านบาทนะคะ
9: ก็ทุกปีเขาก็จัดกันอยู่แล้วนะภูเก็ตนะจัดยิ่งใหญ่ทุกครั้งเลย
8: มากเลยถ้าที่หลักๆก็จะมีแบบภูเก็ตหาดใหญ่มีที่นครสวรรค์อะไรอย่างงี้ใช่ไห
9: ม
8: แล้วก็ในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศนะคะรวมทั้งที่เยาวราชด้วย
9: เยาวราชก็คึกคักกันทุกปี
8: ใช่แล้วนะคะอย่างบอกว่าเทศกาลกินเจที่เยาวราชปีนี้ก็9ถึง18ตุลาคมกินเจป่ะ
9: 9ถึง18แต่ก่อนกินแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้กินแล้ว
8: ไม่ได้กิน
9: นะครับผมก็ติดตามกิจกรรมในทุกๆปีแหละสำหรับการกินเจนะ
8: หรือว่าบางคนก็อาจจะแบบถ้าเกิดว่ากินบ้างไม่กินบ้างถือว่ากินไหมคะ
9: กินมื้อไม่กินม
8: ื้ออะไรอย่างเงี้ยบางมื้ออาจจะแบบไหวบางมื้อไม่ไหวถือว่ากินไหมคะพี
9: ่แต่ผมว่าแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความศรัทธาแล้วแต่ใจของเรา
8: ร่างกายด้วยล่ะเอาดูแลกันไปนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอาสักหน่อยละกันเพราะว่าอุดมด้วยเนื้อสัตว์มาตลอดเลยอ่ะ
9: ก็ดีก็ดีให้ร่างกายได้แบบว่าทำความสะอาด
8: ล้างหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
9: เออคร
8: ับ
9: ผม
8: นะคะ
9: ก็ขอให้มีความสุขในเทศกาลกินเจกันด้วยติดตามดูซิว่าปีนี้น้ำเยอะขนาดนี้จะคึกคักเหมือนทุกปีหรือเปล่าเนาะ
8: ยังไงนะคะเนาะนะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

โมงของ DJ Playlist นะครับผม2เพลงคุณเลือกมา1เพลงผมต่อเพิ่มให้นะนิดนึงพอนะครับอิงวรันธรกับโตศักดิ์สิทธิ์ถูกถามถึงจากชั่วโมงที่แล้วดาวกระดาษครับผมในชั่วโมงนี้ส่งมาตอนต้นชั่วโมงแล้วก็กรุ๊ปไฟเดอร์กับเธอทั้งนั้น4โมงเย็น15นาทีนะครับผมหลากหลายข้อความส่งมาขอเพลงพูดคุยแล้วก็รายงานเรื่องของฝนตกนะครับผมนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วนะครับผมนครสวรรค์ก็เหมือนจะมีฝนตกแรงในช่วงเวลาก่อน4โมงที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับคุณฟังดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลเรื่องของการขับขี่การใช้รถใช้ถนนด้วยนะฮะ

ียงร้องของโบกี้ไลออนนะครับกับบานปลายมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าดีจ้าพี่ปอยุ่งตั้งแต่ปลายปีงบประมาณงบประมาณยันต้นปีหน้างบประมาณแวะมาทักทายจ้าเพลงเพราะๆน่าจะเป็นกำลังใจให้ได้ด้วยนะครับผมสำหรับงานเครียดๆในช่วงเวลาแบบนี้นะครับมีข้อความอีกหนึ่งข้อความบอกว่าสวัสดีครับพี่ปอขอเพลงเก็บไว้ให้เธอจากเจี๊ยบวัฒนาหน่อยให้คนชื่อจูนหน่อยครับผมการขอเพลงในสไตล์แบบนี้นี่นึกถึงสมัยก่อนนะครับผมตอนที่จัดฮอตเวฟอยู่นี่เวลามันไม่มีโซเชียลเนาะเวลาเราอยากจะให้เพลงใครสักคนหนึ่งก็ต้องให้เขารอฟังผ่านคลื่นวิทยุแล้วเราก็จะขอแล้วก็ลุ้นว่าดีเจจะเปิดให้หรือเปล่าด้วยนะ

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: โดย PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าบนออนไลน์จาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Your Request โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: 4:36 นของวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะครับคุณผู้ฟังครับข้อความจากคุณฉัตรชุดาบอกว่าน้องปอขาพี่คิดถึงเพลงที่ณเดชน์เล่นแต่จำชื่อไม่ได้ค่ะอยากฟังมากลมอะไรสักอย่างที่เล่นกับแต้วนะครับผมไปหามาแล้วคือเพลงนี้ลมซ่อนรักจากซินซิงเกิลล่า

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเดือนเกิดของ Green Wave ของเรานะครับครบรอบ35ปีแล้วนะครับเรามีเสียงน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมเนี่ยมาอวยพรพวกเราด้วยคุณผู้ฟังลองฟังดูฮะ
3: สวัสดีค่ะชื่อน้องลูกปลาค่ะ
4: ชื่อ Green Wave ค่ะ
3: หนูให้ Green Wave อยู่กับทุกคนในนั้นนะคะหนูรักพี่พี่ Green Wave ทุกคนนะคะ
2: โอ้ยน่ารักมากๆนี่คือเสียงของน้องลูกปลานั่นเองนะครับผมก็ปีนี้นะฮะเรา อยากจะได้ของขวัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าขอเป็นของขวัญให้น้องๆแทนละกันนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมเสื้อผ้าเด็กรองเท้าหรือผ้าเช็ดตัวนะครับเลือกมาอย่างละนิดอย่างละชิ้นก็มีความหมายแล้วนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกเตรียมของขวัญเนี่ยก็ร่วมสมทบทุนเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆก็ได้เหมือนกันแล้วมาเจอกันในงานนะครับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์นะครับมี2วงดนตรีมาเล่นเพลงเพราะๆให้ฟังกันด้วยมีทั้งวงเคลียร์แล้วก็สาวสาวสาวนะครับผมก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆด้วยวันเกิด Green Wave ปีนี้ครับมาช่วยกันเปลี่ยนคำว่าสุขสันต์วันเกิดให้กลายเป็นสุขสันต์ที่ได้ให้ไปด้วยกันนะฮะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ProTiva
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
0: Pro

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
6: ริกาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมริกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
3: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: Inspiration จาก Annabelle Koshanan
8: เงินเป็นเรื่องของการออกแบบเงินหนึ่งก้อนมันคือบ้านหนึ่งหลังซึ่งคนทำผิดสเต็ปกันหมดเวลาพูดถึงเรื่องเงินคนจะพุ่งไปเรื่อง investment เรื่องลงทุนซึ่งอันจะบอกว่ากว่าจะไปถึงภาพนั้นได้อ่ะอย่าพึ่งมันมีหลายชั้นมากเลยอ่ะที่ต้องสร้างก่อนไม่งั้นไม่รอด
9: จะเชื่อ Annabelle ได้ไง
8: ห้ามเชื่อใครทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาพะเนาพะนอเงินคุณเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นระวัง
10: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
11: ้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่โอ้โหฝนจัดหนักแบบว่าไม่พักไม่ผ่อนเลยอะ
12: วันศุกร์จำได้เลยอะ
11: จำได้เลยเน
12: า
11: ะ
12: ตึงมากๆวันนั้นเนี่ย
11: แต่พอเลือดหัดมาสุกมาเรื่อยเลยนะคะจนมาถึงอาทิตย์นี้ด้วยเหมือนกันเนาะ
12: ค
11: ือน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของทรัพย์สินข้าวของเสียหายหรือว่าสูญเสียเท่านั้นนะคะแต่ว่าสภาพจิตใจเนาะของคนที่เป็นผู้ประสบภัยก็พังเหมือนกันนะคุณผู้ฟังหรือแม้แต่คนที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยอ่ะนะไม่ได้ท่วมบ้านแต่ว่าเราตามติดเกาะติดเหตุการณ์กันอยู่ตลอดนะคะก็เครียดไม่รู้ตัวเหมือนกันเนาะ
12: ใช่ใช่
11: นะคะมีคำแนะนำดีๆจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะเลยได้ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสำรวจร่างกายฟื้นฟูสุขภาพร่างกายอันนี้ต้องอันดับแรกเลยนะเพราะว่าเราผ่านการลุยน้ำผ่านการแช่น้ำเราไม่รู้มันมีบาดแผลเกิดขึ้นไหมบางคนมีโรคประจำตัวนะคะต้องกินยาอยู่ประจำอยู่แล้วมันอาจจะจมน้ำหรือมันจะหายไปกับน้ำท่วมหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ขาดเนาะเรื่องของยานะคะพยายามพักผ่อนให้พออาจจะต้องแบบโอ้บางทีเราเข้าใจเนาะมันโอ้โหมันจะหลับลงได้ไงอ่ะ
12: ใช่
11: คือมันบางทีบางบ้านอ่ะคุณฟังเห็นป่ะว่ามันอาจจะต้องมีสักคนนึงที่บางทีต้องคอยเฝ้าระวังอ่ะดูสถานการณ์น้ำอยู่ว่าเอ้ยมันขึ้นมาอะไรขนาดไหนยังไงแล้วอ่ะนอนไม่หลับหรอก
12: จริง
11: แต่ว่าอาจจะต้องแบบฝืนๆหน่อยอ่ะใช่ป่ะมันต้องพยายามแบบข่มตาให้หลับให้ได้อ่ะแบบ 2-3 ชั่วโมงหรือแบบแป๊บนึงก็ยังดีอ่ะ
12: ถือว่าให้ร่างกายได้พักผ่อนบ้าง
11: ให้พักผ่อนบ้างนะคะเพราะว่าแน่นอนล่ะเราตื่นขึ้นมาเราเจอแบบงานหนักอยู่แล้วอ่ะเราจะได้มีแรงนะคะและแน่นอนค่ะเราเจอช่วงวิกฤตนะคะเจอปัญหาหลายๆอย่างเขาบอกว่าเราก็ค่อยๆจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำค่อยๆแก้ไขไปทีละเรื่องนะคะที่สำคัญเขาบอกว่าอย่าลืมสังเกตแล้วก็สำรวจสัญญาณเตือนทางจิตใจด้วยนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยกินไม่นอนไม่หลับรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะฝันร้ายถึงเหตุการณ์น้ำท่วมบ่อยๆก็อาจจะต้องลองพูดคุยนะคะกับคนใกล้ชิดลองระบายอะไรอย่างเงี้ยได้นะคนที่เราสึกว่าเอ้ยเราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ดีขึ้นขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ทันทีนะคุณผู้ฟังอย่ารอนะคะมีสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323นะคะโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะเป็นแบบสถานพยาบาลใกล้บ้านอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะขอคำปรึกษาจากจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าการ การได้พูดคุยกันได้ระบายอ่ะเบื้องต้นเนาะ
12: เออก็ดีดีกว่าที่ต้องเครียดอยู่คนเดียว
11: เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ระบายออกบ้างอะไรอย่างเง
12: ี้
11: ย
12: ครับผมพวกเราส่งกำลังใจก้อนโตๆไปให้คุณผู้ฟังจริงๆนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หุ่นคนกรุงเทพตกใจจริงๆกับสถานการณ์นี้เพราะเราไม่เคยเจอแบบนี้คุณผู้พี่ต๊อกแล้วคุณผู้ฟังด้วย
11: เพราะว่าเมื่อกี้เรายังคุยกับพี่ปอหลังไมค์เลยเราบอกว่าเออปอแบบปอบอกเออพอไม่เคยเจอแบบว่าฝนที่มันตกแบบต่อเนื่องแล้วมันแช่เลยแบบขนาดนี้เลย
12: จริง
11: นะฮะนี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
12: แล้วพอวันศุกร์ผ่านไปไม่หยุดเลยแม้แต่นาทีเดียววันเสาร์ตื่นมานี่โหยสัญจรลำบากแล้วนะครับผม
11: ไปไหนไม่ได้แล้วนะคะในพื้นที
12: ่ลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่จะหยุดตกสักทีนะครับผม
11: คือทำนู่นทำนี่คือทั้งวันแล้วก็เอามาดูอีกทีก็อ้าวยังไม่หยุดตกอีกอ่ะนะคะอ่ะก็ช่วงนี้ก็มีพี่ปอเป็นเพื่อนนะคุณผู้ฟังส่งข้อความพูดคุยได้ปะ
12: ได้เลยยินดีมาก
11: ๆบ่นได้ไหม
12: ได้สิ
11: หรือแบบระบายอะไรอย่างงี้ได้ปะ
12: ได้
11: ไม่ไหวแล้วพี่ปอ
12: บ่นได
11: ้ได้เลย
12: คุยได้อย่าสาบแช่งเป็นพอนะ
11: มันบางทีมันเผลออะได้ไหมพี่ปอมันเผลอแบบพิมพ์ไปมันพิมพ์เพลินอะได้เน
12: า
11: ะ
12: ช่วงนี้ผมก็
11: อ
12: นุโลมแล้วกันนะถือว่าดูแลใจซึ่งกันและกันเน
11: า
12: ะในช่วงนี้นะครับผม
11: ค่ะพี่ปอดูแลนะคุณผู้ฟังช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันค่ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

Sir Days นะนี่คือที่ที่ปลอดภัยก่อนหน้านี้วิลเลียมจักรพรรดินะครับกับจำได้ว่าลืม2เพลงเริ่มต้นชั่วโมง 5:12 นนะครับบรรยากาศครึ้มๆของวันศุกร์ที่2ตุลาคมขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆในวันศุกร์วันนี้ด้วยนะครับขยับจังหวะขึ้นมาเล็กน้อยกับซิงเกิลที่คุณผู้ฟังถามมาซิงเกิลจากพี่กบทรงสิทธิ์นะครับกับปาฏิหาริย์

0: PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าบนออนไลน์จาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: คุณผู้ฟังครับหนึ่ง request ที่ส่งมานะครับเป็นงานจาก ETC ซิงเกิลล่าสุดชื่อเพลงว่า Sweet เหมือนก่อนนะครับผมชอบเรียกว่าคำร้องหนึ่งท่อนที่เขาร้องในเพลงนี้มากๆบอกว่าฝันดีของเธอยังเป็นฉันหรือเปล่าและฝันดีของฉันยังเป็นเธอรู้ไหม

0: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: เป็น2วงดนตรีที่พูดตรงๆว่าเป็นระดับอาจารย์ทั้ง2วงเลยทีเดียวนะครับ ETC กับ The Parkinson ของ Coffee Night Live ครั้งสุดท้ายของปีนะครับอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนโรงคอนอักษรา King Power ไปเจอกันให้ได้นะครับคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าวันนั้นจะสร้างความสุขให้คุณผู้ฟังได้มากๆเลยทีเดียวนะครับลงทะเบียนวันจันทร์หน้ากับ5ตุลาคมกันที่วานธนกฤตนะครับเอามาคัฟเวอร์บนเวที Cover Night Live ของเราเพลงของลุลาครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเรื่องที่ขอ

โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและ

0: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มีข้อความจากคุณสุภาพรบอกว่าเพลงเพราะเยอะมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะครับผมที่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันสำหรับวันศุกร์วันนี้คุณผู้ฟังนะครับผมช่วงเวลาของ Smiley Request ต้องขอบคุณด้วยสำหรับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: คุณผู้ฟังครับผมเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่มีเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็สามารถเริ่มออมได้นะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะครับให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับผมบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีถ้าอยากจะออมนานขึ้นนะครับผม11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมจากไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center ที่1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%
9: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน
12: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
13: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
12: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
14: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คนผ่อนตรงเก่งนะ
1: เก่งที่รับจ้างจูงนอน
0: โอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร 02-7407400

ั่วโมงหน้านะครับผมมีช่วงเวลาของ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยที่จะมีสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทมอบให้คุณผู้ฟังด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันต่อในชั่วโมงหน้าก็ลุ้นของรางวัลกันด้วยแล้วก็เพลงเพราะๆรายชื่อเพลงยังส่งบอกกันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน A ทามฟังฟินเช่นเดิมอยู่กับผมปอนันทชัยมาตั้งแต่บ่าย 3 แล้วก็ยาวไปจนถึง 1 ทุ่มสำหรับวันนี้

0: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: คุณมีกินหื่นไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ข้าตังข้าตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: Energy
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: เวลา 18:00 น.

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: เวลาของกรีนอัปเดตค่ะเราติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นวันนี้ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขามีการเปิดตัวทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรุงเทพมหานครกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กระทรวงกลาโหมนะคะเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและก็เตรียมพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะโดยนำศักยภาพของเจ้าหน้าที่แล้วก็เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเข้าร่วมตรวจสอบและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูเพื่อประสานการซ่อมแซมฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะพร้อมกับแนบภาพแล้วก็ตำแหน่งก่อนส่งต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อดำเนินการแล้วก็ติดตามสถานะจนเสร็จสิ้นค่ะรอบหน้าติดตามได้เหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์พิยะประกันภัย

กูฟังฝากไว้ชั่วโมงที่แล้วสำหรับซิงเกิลนี้จากนนทนนท์นะนี่คือโต๊ะริมนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ Vacation Band คืนใจแล้วก็ทั้งรู้ก็รักงานจะชรัตเฟื่องอารมณ์ชั่วโมงที่4หรือชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับที่เดินทางมาด้วยกันตั้งแต่บ่าย 3:00 น.ครับคุณผู้ฟังครับ 6:00 น.เย็น 15 นาทีหลายคนน่าจะออกเดินทางกันแล้วตอนนี้ไม่กลับบ้านก็ไปตามที่นัดหมายกันต่อไว้นะฮะคึกคักกันหน่อยดีกว่าชั่วโมงนี้มี Drive to Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วก็1เพลงที่อยากจะฟังส่งมาผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินแล้วเดี๋ยวลุ้นกันครับคุณผู้ฟัง

0: ผู้ฟังส่งมาบอกว่าเพลงสนุกดีเลยค่ะกำลังอึนกับฝนที่กำลังจะมาเลยเปิดดูเรดาร์หน่อยนะครับตอนนี้มีนบุรีลาดกระบังสะพานสูงประเวศโดนหนักเลยทีเดียวแล้วก็แถบชลบุรีนี่หูวิ่งหนักเลยนะครับสำหรับเมฆฝนที่เรดาร์โชว์อยู่ในตอนนี้ดูแลสุขภาพดูแลเรื่องของการขับขี่ด้วยครับคุณผู้ฟังครับผม
1: Drive you home.โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ยุงชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: ไปแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
1: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
0: เราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A ทางฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Drive you home
3: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์พิยะประกันภัย

0: ปี้เมทเทมเป้โปรตีนสูงตอบโจทย์ทุกมื้ออาหารเจ
1: พรุ่งนี้เช้ากินอะไรดีนะคืนนี้รีบกลับไปนอนคิดดีกว่าย
0: ังไม่ทันพ้นวันก็คิดถึงมื้อเช้าพรุ่งนี้แล้วหรอแต่ถ้ากำลังดูแลรูปร่างหรือทำ IF อยู่มื้อแรกก็เลือกให้ดีหน่อยนะ
1: ก่อนถึงมื้อแรกมีอะไรที่สาย IF เขาชอบทำกันบ้างนะ
0: เห็นหลายๆคนเอาแอปเปิ้ลไซเดอร์1ช้อนชาผสมกับน้ำเปล่า1แก้วคนให้เข้ากันแล้วจิบก่อนมื้ออาหารจะช่วยลดความอยากอาหารได้นะ
1: งั้นต้องไปหาซื้อแอปเปิ้ลไซเดอร์ก่อนละ
0: นี่แนะนำเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์ของ Happy Made นะเพราะของเขาเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้าออร์แกนิกจากประเทศนิวซีแลนด์เป็นการหมักแบบไม่ผ่านความร้อนและไม่ผ่านการกรองมีมาเธอร์เป็นส่วนที่สารอาหารมากที่สุดดีต่อระบบย่อยอาหาร
1: จัดไปจ้าย
0: ิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ line @happymade

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
5: เป็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
6: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: ก็เพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
8: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
9: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
10: ฮ้ Propolis Plus
11: เจ็บคอฉีดเลย
10: Propolis
11: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
10: Propolis Plus
11: ฉีดเลย
10: Propolis
11: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
12: โพโพลิสมัลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
10: โพโพลิสพลัส
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ TEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา TEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
10: Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
1: ๆ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
13: เมื่อสองวงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
14: Cover Night

0: King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Drive you home
1: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
4: Drive Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับ Tip Snack ประกันพอดีคำจากทิพย์ประกันภัยนะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาททีเดียวนะครับขอบคุณมากด้วยสวัสดีครับคุณจอย
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ตอนนับเข้าสู่ Greenwave เห็นแต่ข้อความนะวันนี้ได้มาพูดคุยกันหน้าใหม่แล้วเนาะ
5: ใช่แล้ว
4: สบายดีนะคุณจอย
5: สบายดีค่ะที่ส่งไปว่าฝนตกหนักมากที่นครสวรรค
4: ์อ๋อโอเคโอเคแล้วตอนนี้หยุดตกหรือยังเอ่ย
5: หยุดแล้วค่ะประมาณสัก5โมง
4: โอเคได้เลยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะคุณจอยนะ
5: ค่ะเช่นกันค่ะ
4: มีน้ำท่วมแบบกรุงเทพบ้างหรือเปล่าฮะ
5: มีค่ะมีเป็นบางจุด
4: อ๋อโอเคแต่ว่า 2-3 วันก็หายป่ะหรือว่ายาว
5: ๆพอออกมาได้แล้วค่ะมันท่วมเป็นบางหมู่บ้าน
4: โอเค
5: เป็นที
4: ่ได้เลยขอบคุณมากๆที่ติดตาม Green Wave แล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลเรื่องการกับผีด้วยเด้อคุณจอยเด้อ
5: ค่ะ
4: ขอบคุณมากๆอ่ะวันนี้1เพลงอยากจะฟังเพลงอะไรดีครับ
5: เรา 2-3 คนค่ะของอัศนีวสันต
4: ์ได้เลยเดี๋ยวป้อเปิดให้แล้วก็หลังไมค์รับสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทกับเราด้วยนะคุณจอยนะ
5: ค่ะได้ค่ะ
4: ขอบคุณมากๆสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนกันในการฟังเพลงกันตลอดเวลาเลยนะคุณจอยดูแลสุขภาพ
5: เปิดเพลงเพราะมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณมาก
5: ถึงได้ฟัง
4: ขอบคุณมากๆจริงครับผมเดี๋ยวพูดคุยกันใหม่แล้วกันนะครับคุณจอยครับผมสว
5: ั
4: สดีครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ทิ้งท้ายไว้เลยแล้วกันนะฮะส่งช่วงต่อให้กับดีเจพี่เฟียสเจอกันใหม่วันจันทร์นะหวังว่าสภาพอากาศจะไม่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในกรุงเทพที่จะทำให้เดินทางมาจัดรายการไม่ได้นะครับดูแลสุขภาพแล้วเจอกันใหม่คุณผู้ฟังสวัสดีครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: มาจะเรซนันเดชาลอนามุซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเกยไม่ต้องพูดเลยอ่ะเดร
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty.com ชอบที่ File and File
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบUp to you Tip up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ตองนี
10: ้เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ตรงสเปคครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆ

0: คาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

ามโทร026575757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน

0: ่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Inspiration จาก Annabelle Koshanan
2: เงินเป็นเรื่องของการออกแบบเงินหนึ่งก้อนมันคือบ้านหนึ่งหลังซึ่งคนทำผิดสเต็ปกันหมดเวลาพูดถึงเรื่องเงินคนจะพุ่งไปเรื่อง Investment เรื่องลงทุนซึ่งอันจะบอกว่ากว่าจะไปถึงภาพนั้นได้อ่ะอย่าพึ่งมันมีหลายชั้นมากเลยอ่ะที่ต้องสร้างก่อนไม่งั้นไม่รอด
3: จะเชื่อ Annabelle ได้ไง
2: ห้ามเชื่อใครทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาพเนาพนอเงินคุณเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นระวัง
4: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Atan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าม
5: ารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับดินสุทินาทองชื่นหน่วยงานบริหารความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐหรือ TSA แล้วก็สภาพแรงงานหลักก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของ TSA จะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่จุดตรวจคัดกรองในสนามบินทั่วสหรัฐอีกต่อไปนะคะเพื่อเสริมสร้างทางมาตรการความมั่นคงและความมุ่งในการให้บริการผู้โดยสารโดยการให้เจ้าหน้าที่ยืนปฏิบัติหน้าที่และตื่นตัวอยู่เสมอคือเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องมีคุณสมบัติความพร้อมทางร่างกายตรงตามข้อกำหนดเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงแห่งชาติที่มีความสำคัญนี้ได้ก็มีตัวแทนของกลุ่มเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์คำสั่งนี้ว่าไม่คำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของคนทำงานเก้าอี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องรองรับสรีระและความปลอดภัยขั้นพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องยืนแล้วก็เดินบนพื้นแข็งตลอดทั้งวันค่ะเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

ขึ้นใจจังเมินนะครับแล้วก็ก่อนอันนี้มีซอมมารีด้วยรางวัลปลอบใจครับซินเป็นซิงเพลงใหม่ล่าสุดจากซินซิโกล่านะครับก็เพลงชื่อว่าขอบคุณนั่นเองเอามาฝากกันตอนหัวค่ำแบบนี้นะครับช่วงหัวค่ำที่ผ่านมารู้สึกว่าบรรยากาศจะดูแบบเงียบๆหน่อยในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าบางส่วนก็มีรถติดด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอโศกย่านแถวๆนี้เนี่ยดูนิ่งๆอยู่พอสมควรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกเมื่อตอนช่วงเย็นคนก็รีบกลับบ้านกันอยู่เป็นเพื่อนครับตั้งแต่ตอนนี้จนถึง4ทุ่มนะครับฝากเพลงเพราะกันมาได้เลยใครอยากจะแนะนำเพลงไหนแอปพลิเคชันในทางฟังฟรี

พลงนี้จะ Paradox ด้วยนะครับคิดถึงไม่ไหวก่อนหน้านี้ก็มีมี่ด้วยนะครับหลุมอากาศเรามาฝากกันนะครับมีผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าพรุ่งนี้วันเกิดนะครับช่วยอวยพรวันเกิดให้หน่อย Happy Birthday ขอมีความสุขมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับอัปเดตสภาพอากาศสักนิดนึงนะครับทางทำเนียบเขาออกมาเตือนนะครับเรื่องฝนตกหนักวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้ซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวด้วยเหมือนกันว่าในช่วงสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีเรื่องของฝนสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องของฝนด้วยเช่นเดียวกันพูดง่ายๆว่า2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับรอดูมาตรการเกี่ยวเรื่องน้ำเป็นระยะแต่นอกเหนือจากเรื่องของฝนตกแล้วก็น้ำเหนือจะมาหนุนแล้วก็น้ำทะเลหนุนอีกต่างหากนะครับมีอีกเรื่องนึงคือกำลังจะมีการประชุม World Bank นะครับแล้วก็ IMF ในสัปดาห์ระหว่างวันที่12นะครับถึง16ตุลาคมซึ่งจะมีการเขามีการประกาศไปแล้วว่าใหwork from home สำหรับหน่วยงานราชการนะครับในวันที่12 14 15แล้วก็16ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการลดการจราจรเพราะว่าจะมีผู้แทนมาประชุมในกรุงเทพมหานครถึง190ประเทศนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานข้าราชการที่สังกัดทำงานอยู่ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีการ work from home กันในสัปดาห์นั้นนะครับซึ่งย้ำไว้นิดนึงว่า work from home นี่ก็ยังต้องทำงานอยู่นะแต่ว่าวันที่11ตุลาคมจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยนะครับหลายคนเป็นห่วงว่าเอ๊ะหยุดยาวแบบนี้คนจะออกไปเลือกตั้งประกันสังคมกันเยอะหรือเปล่านะ

สวีทเหมือนก่อนจาก ETC ครับขอบคุณข้อความจากราชบุรีด้วยนะครับก็ทักทายฟังที่ราชบุรีที่ฟัง Green Wave อยู่ด้วยนะครับส่งข้อความมาบอกว่าน้ำท่วมที่ราชบุรีนี่ไม่จืดอ่วมมากเลยค่ะเพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่ด้วยก็มาเจอน้ำท่วมอีกรักษาสุขภาพตัวเองดีๆก็แล้วกันนะครับยิ่งอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็แบบโดนน้ำโดนฝนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไม่สบายเพิ่มเข้าไปอีกนะครับตอนหายจากไข้หวัดใหญ่เฟนรู้เลยว่ามันแบบมันหนักขนาดไหนแล้วก็แบบมันจะมีอาการรวนๆอยู่สักพักนึงดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ทุกส่วนแหละถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยจะรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหลายๆส่วนจะมาช่วยเนี่ยเขาช่วยไม่ทันหรอครับเพราะคนแบบเดือดร้อนเยอะมากเพราะว่าทางที่ดีที่สุดก็คือประชาชนจะต้องตั้งตัวด้วยตัวเองก่อนต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับอย่างเช่นอย่างที่หลายๆคนทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นการจัดถุงยังชีพด้วยตัวเองจัดเสบียงของในบ้านเพื่ออยู่รอดสัก 2-3 วันนะครับหรือว่าวางแผน2แผน3ในการแบบว่าอพยพดีไหมอพยพไปที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าเก็บรถเก็บของมีค่าเก็บยังไงอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องวางแผนทั้งนั้นเลยนะครับ

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่ว่านอกจากตาแล้วเนี่ยก็หัวใจของเรานี่แหละที่ทำงานหนักมาก
0: ๆจริงที่สุดค่ะพี่อ้อยหัวใจเราเต้นวันละเป็นแสนครั้งสูบฉีดเลือดเป็นวันละพันๆลิตรไม่เคยพักเลยค่ะซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจเองก็ต้องการพลังงานที่สูงมากนะคะแล้วตัวเขาก็ยังต้องใช้ตัวขับเคลื่อนหลักคือโคเอนไซม์คิวเทนที่จะคอยทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ให้หัวใจมีแรงบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ฟังแล้วเจ้าโคคิวเทนเนี่ยก็ดูรักหัวใจเรามากกว่าตัวเราเองอีกนะคะเนี่ย
0: ใช่เลยค่ะพี่อ้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้หัวใจของเราเหนื่อยล้าต้องหมั่นดูแลเขาด้วยนะคะง่ายที่สุดคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีไขมันดีนอนหลับให้เพียงพอเท่านี้เลยล่ะค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้
4: มูลนิธิกระจกเงานะครับเปิดรับอาสาสมัครไปช่วยล้างบ้านด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจมีแรงมีกำลังเหลือมีเวลานะครับก็สามารถไปช่วยได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาบริจาครับของหลายอย่างเลยอีกอย่างหนึ่งที่เขาขาดก็คือพวกกระสอบนะครับหรือว่าจะเป็นถุงดำในการเก็บขยะเวลาไปช่วยตามล้างบ้านเก็บตามที่ต่างๆนี้ขาดเยอะมากๆครับลองแวะเข้าไปดูที่ Facebook ของมูลนิธิกระจกเงาได้ครับ
3: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคOf Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจขัดสันคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกินแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: Go Wholesale สวัสดีครับ Go Go Go
4: We are Go Wholesale ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ด

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
9: ข้าชาพาพาไปมู
10: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาข้าชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเซ็ง
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
12: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
13: สวัสดีครับเราลองฟองครับ
14: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
13: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคู
15: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
13: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
16: 1 2 3 4 5 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
17: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
1: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
0: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน
1: ์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave
0: โดย
2: มารออยู่แล้วนะคะที่เห็นสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU แล้วก็คณะกรรมการยุโรปเตรียมประชุมฉุกเฉินนะคะเพื่อหาแนวทางรับมือกับวิกฤตราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่ากำลังพิจารณาจะห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐซึ่งอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ EU ค่ะโดยราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นถึง170เลยทีเดียวมาอยู่ที่ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อนะคะซึ่งทำให้ค่าครองชีพพุ่งขึ้นจนอาจจะส่งผลให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสำหรับการเลือกตั้งกลางสมัยในเดือนหน้าค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงส่งข่าวกันต่อนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

ก็นี้จากโบกี้ไลออนนะครับที่ได้โจอีโพวสิตมาร่วมคอลแลบด้วยแทบจะเป็นซิงเกิลออฟเดอะเยียร์ไปแล้วนะครับเป็นเพลงเด่นมากๆประจำปีนี้เพราะใครๆก็ร้องใครๆก็เอาไปคัฟเวอร์กันเยอะหลายเวอร์ชั่นมากๆเลยครับนาฬิกาทรายก่อนหน้านี้ไม่แบ่งใครจากเอเชีย7นะครับบ้านใครถ้าเกิดว่ามีน้ำท่วมนะครับหรือว่าเสียหายจากน้ำท่วมหรือแม้แต่บ้านโดนล้อมออกจากบ้านไม่ได้คือน้ำท่วมรอบหมู่บ้านเลยไปทำงานไม่ได้แต่ว่าบ้านไม่เสียหายแบบนี้ก็เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนทำความสะอาดบ้านเนี่ยเห็นหลายคนบอกว่าทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าได้เก็บภาพเอาไว้บ้างหรือเปล่านะครับเขาบอกให้เก็บภาพตอนน้ำท่วมแล้วก็ภาพสภาพบ้านที่มันเสียหายตอนน้ำลดแล้วด้วยเนี่ยเก็บรายละเอียดไว้เยอะที่สุดแล้วสามารถไปแจ้งรับเงินเยียวยาซึ่งเป็นภาษีของเราเองนะครับผ่านทั้งแอปทางรัฐได้เหตุการณ์ตั้งแต่ก่อน1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะได้ 9,000 บาทแบบเหมารวมนะครับต่อครัวเรือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังสามารถขอค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆอีกถ้าเกิดว่ามีส่วนที่จะต้องซ่อมเป็นรายละเอียดอื่นๆยิบย่อยกันไปก็ไปแยกเคลมต่างหากไปก็ได้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ทางรัฐเนี่ยเขาได้ไปทำประกันเอาไว้นะครับเป็นระบบที่เขาเรียกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีงบ อยู่ที่ครัวเรือนละ 100,000 บาทรายละเอียดเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็ต้องเก็บหลักฐานเหมือนกันเนาะแล้วก็มันจะมีเกณฑ์ในการรับเงินรับการเยียวยาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่แจ้งไม่ว่าบ้านน้ำจะเข้าหรือไม่เข้าแต่ถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยแล้วก็อยู่ในเขตที่รัฐประกาศว่าเป็นเขตภัยพิบัติเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนนี้ในการเยียวยาด้วยเช่นเดียวกันเงินอีกก้อนนึงครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในระบบประกันสังคมออกไปทำงานไม่ได้ขาดรายได้ก็สามารถขอไปทางอย่าเรียกว่าขอเลยมันเป็นสิทธิ์ที่คุณควรได้อยู่แล้วนะฮะก็สามารถส่งเรื่องไปทางประกันสังคมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าคุณไปทำงานไม่ได้ขาดรายได้ในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้แจ้งเข้าไปก็จะมีระบบเยียวยาอีกก้อนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือRigorousของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

งนี้ข้อความจากพอสนะครับก็เป็นเพลงที่ส่งความปรารถนาดีไปให้กับหลายๆพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเห็นมีโรงงานต่างชาติหลายโรงงานเหมือนกันที่เป็นโรงงานผลิตรถยนต์ก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะต้องหยุดทำการผลิตไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงหรือว่าความพร้อมเพราะพนักงานมาทำงานไม่ได้ก็มีนะครับหรือว่ามีหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับย้ำอีกทีนึงนะเฝ้าระวังเกี่ยวเรื่องน้ำนะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวคิดว่าทุกคนคงติดตามกันอยู่แหละแต่ว่าช่วงที่เขาบอกว่าน่าจะมีฝนตกมามีทั้งฝนมีทั้งน้ำเหนือหนุนมีทั้ง เรื่องของป่าฝนที่มันจะมีพาดผ่านเข้ามาในหลายๆโซนนะครับแต่ละโซนมันจะไม่เท่ากันในแต่ละวันนะแต่ว่าก็คือให้เฝ้าระวังก็คือ 4-7 ตุลาคมนี้แน่ๆนะครับส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ 11-14 ตุลาคมมี2ระลอกนะครับก็ลองเช็คข้อมูลดูในพื้นที่ของตัวเองว่าฝนจะไปหนักในช่วงไหนอะไรยังไงเพราะว่าเขาบอกว่ามันกระจายแหละกระจายหลายพื้นที่แต่ว่าบางวันเนี่ยมันตกบางที่มากกว่าที่อื่นเป็นต้นนี้นะครับ

0: ไม่เอปิกได้ไงโหแต่ละคนที่คัดมานะครับร้องเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยอย่างพี่บุปผาธรรมบุตรนะครับทิ้งท้ายในช่วงนี้กับ DJ Playlist ด้วยเธอบอกให้ลืมพี่ไอนะครับใส่ใจก่อนอันนี้พี่ต้องเน่งรัดกล้าโปรดเถอะนะครับโหเพลงเพราะมากันเพียบเลย
1: DJ Playlist 55 minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
0: DJ Playlist ชั่วโมงนี้นะครับส่งไปไกลหลายที่เลยมีข้อความส่งมาจากลาดกระบังหนองจอกด้วยบอกว่าวันนี้ฝนตกหนักเลยใช่ครับช่วงบ่ายเย็นๆที่ผ่านมาวันนี้คือตกหนักหลายที่จริง
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
2: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
1: ค่ะปิงคลาสุมนาก
0: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
0: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
5: inspiration จาก Annabelle Koshanan
6: เงินเป็นเรื่องของการออกแบบเงิน1ก้อนมันคือบ้าน1หลังซึ่งคนทำผิดสเต็ปกันหมดเวลาพูดถึงเรื่องเงินคนจะพุ่งไปเรื่อง investment เรื่องลงทุนซึ่งอันจะบอกว่ากว่าจะไปถึงภาพนั้นได้อ่ะอย่าพึ่งมันมีหลายชั้นมากเลยอ่ะที่ต้องสร้างก่อนไม่งั้นไม่รอด
7: จะเชื่อ Annabelle ได้ไง
6: ห้ามเชื่อใครทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาพะเนาพะนอเงินคุณเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นระวัง
8: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
9: ้ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่น423เรื่องนี่คือจำนวนกองถ่ายจากต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะคะโดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า 7,510 ล้านบาทซึ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้กรมการท่องเที่ยวนะคะคาดว่าจะยังคงมีการถ่ายทำแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะส่งผลให้รายได้รวมทั้งปีทะลุสถิติ 7,717 ล้านบาทของปีที่แล้วแล้วก็มีโอกาสแตะระดับ 8,000 ถึง 10,000 ล้านบาทค่ะก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฟรีมิ่งพาราไดซ์แล้วก็การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกโดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคมจนถึงกันยายนที่ผ่านมานะคะประเทศที่สร้างรายได้จากการถ่ายทำสูงสุดเลยก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะ38เรื่องรายได้ 2,379 ล้านบาทตามมาด้วยสหราชอาณาจักร27เรื่องค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อมีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
8: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากบิลกิ้นนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเช็คลิสต์นะครับแล้วเขาก็มีท่าเต้นในปากด้วยหลายคนบอกท่าเต้นในปากคืออะไรก็ต้องไปดูกันเองนะครับว่าเขาทำอะไรกับปากเขาตอนที่เขาเต้นนะฮะใน MV นี้ส่วนเพลงก่อนหน้านี้มีแอสปาร์ตัมนะครับซิงเกิลใหม่อีกเพลงหนึ่งเหมือนกันนะครับของละอองฟอร์มกันเพลงน่ารัก
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายน อิมแพคเมืองทองและอาหา

เอาจริงถือว่าเป็นนักร้องที่ร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงแสดงสดแบบได้ดีมากคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโอ๊ตปราโมทปาทานนะครับก็หยิบเพลงของ ETC มา cover นั่นเลย ETC แล้วก็พาร์กินสันก็จะมาเปิดโชว์พิเศษให้กับเรานะครับกับ Cover Night ครั้งต่อไปครับอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้ที่โรงละครอักษรา King Power น่าดูมากเลยนะครับใครที่ชอบดูวงแบบสายไลฟ์สดแบบนี้นะครับก็คือแบบคือ2วงนี้แหละคือใช่เลยนะครับใครที่สนใจอยากจะไปดูรีบลงทะเบียนให้ทันนะครับในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้เราจะเปิดให้คุณลงทะเบียนไหนๆคืนนี้มาเพลง cover แนวนี้แล้วนะครับออกเป็นโซโซหน่อยเอาอีกเพลงนึงมาฝากด้วยกันละกันเป็นที่ระลึกถึงแชมป์สุภวัฒน์ครับ

โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: Chefmade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
2: วิธี Safe Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรุ๊ปและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
5: cover night

0: ฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
3: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: เดี๋ยวบีแทร็กในช่วงนี้นะครับเอาเพลงใหม่ของเค้กมาฝากกันนะครับหลายคนบอกว่าเค้กไหนเนี่ยเค้กก็เค้ก B5 ไงหรือว่าเค้กปุ่นนั่นเองนะครับเค้กปุญญมันธนาประชานันนะครับหนึ่งในสมาชิกของ B5 เป็นหนึ่งในนักร้องที่ฟิลรู้สึกว่าเขายูนิคมากเลยเขาเก่งมากเลยแล้วเขาก็มีความเป็นซิกเนเจอร์สูงมากๆเลยนะครับเวลาที่เขาร้องมาใครๆก็จำเสียงเขาได้ว่ามันเสียงเขามันมีซิกเนเจอร์มากเลยแล้วก็ดีใจมากที่เขากลับมาทำโซโล่โปรเจกต์ในคราวนี้นะครับกลับมาคราวนี้เปิดโปรเจกต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวครับในสไตล์โซอาร์แอนด์บีแบบที่เค้กชอบเพลงนี้ชื่อว่า Sweet Potato

ดีจังเลยครับเพลงไทยจะได้มีหลากหลายรสชาตินะครับเพลงนี้ชื่อ Sweet Potato ซิงเกิลใหม่จากเค้กปุ่นเซนโชมากๆ

พันนี้แอปก็อยู่จากเป๊กผลิตโชคด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ประมาณเกือบจะ4ทุ่มแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวส่งช่วงต่อให้กับคลับ Friday ในชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับใครที่อยากจะฟังเพลงเพราะเพลงไหนอยากจะฟังกันต่อเนื่องก็สามารถไปฟังต่อได้ในช่วงนี้ก่อนที่จะหมดชั่วโมงหรือไม่ก็รับฟังอีกทีหลังคลับ Friday เลยแล้วก็ยิ่งยาวเลยเสาร์อาทิตย์เรามี Music Day คุณฟังเพลงกันเพราะๆแบบเต็มๆจุกๆแน่นอนนะครับวันนี้เฟี้ยวไปแล้วครับแล้วก็ช่วงนี้ฝากเฝ้าระวังเรื่องเกี่ยวกับด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรื่องของสุขภาพด้วยสุขภาพเนี่ยพูดถึงสุขภาพทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจด้วยนะครับเพราะช่วงนี้หลายคนก็อาจจะแบบหนักๆอยู่เนาะมีเครียดบ้างนะครับก็ลองผ่อนคลายลองโอเคเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำแล้ววางแผนเต็มที่เราก็ลองผ่อนคลายบ้างนะครับอย่าไปนั่งกังวลอยู่ตลอดเวลาเพราะเราก็ทำเต็มที่ของเราแล้วล่ะเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับ

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: ในวันเกิดของ Green Wave นะครับตุลาคมนี้นะครับก็ตลอดทั้งเดือนเลยเราเฉลิมฉลองด้วยกันชวนคุณมาดูคอนเสิร์ตกันครับเรามีมินิคอนเสิร์ตจากเคลียร์แล้วก็สาวๆๆนะครับในวันที่15พฤศจิกายนตอนเวลาบ่ายโมงที่3ย่านมิดทาวน์ถ้าเกิดว่าใครอยากไปนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวรอลงทะเบียนกันเร็วๆนี้แต่ว่ามาดูคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยก็อย่ามามือเปล่าอยากจะได้ของขวัญด้วยครับให้คุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนแล้วก็มาร่วมบางคนก็คือลงทะเบียนทันจะมีที่นั่ง200ที่นั่งแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่ทันที่ก็สามารถไปยืนดูในบริเวณนั้นได้นะครับเขาเป็นแอเรียที่สามารถยืนดูคอนเสิร์ตได้ด้วยเช่นเดียวกันจะบอกว่าคอนเสิร์ตในคราวนี้เนี่ยเราก็จัดขึ้นมาเพราะว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิด Green Wave 35ปีก็ใช่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยของขวัญทั้งหมดที่คุณผู้ฟังเอามามอบให้กับน้องๆครับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมซึ่งของขวัญที่เราอยากได้ก็คือของขวัญที่จะส่งให้น้องๆเช่นของเล่นเสริมพัฒนาการนะครับนมผงสูตร1แล้วก็2นะครับเสื้อผ้ารองเท้าเด็กสำหรับวัย 1-5 ขวบนะครับหรือจะเป็นผ้าเช็ดตัวเด็กอะไรอย่างนี้ก็ได้ของไม่ต้องชิ้นใหญ่ของไม่ต้องแพงแต่ว่าเป็นของที่คุณพี่แต่ละคนเนี่ยตั้งใจเลือกมาให้น้องๆนะครับขอเป็นของใหม่พร้อมใช้งานด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมว่าน้องๆเขาใช้ชีวิตกันยังไงบ้างแต่ละคนเป็นยังไงบ้างวันนี้มีหนึ่งในสมาชิกของบ้านมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมมาฝากด้วยน้องบิวตี้ฝากเสียงมาหาครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อบิวตี้ค่ะสุขสันต์วันเกิดยินเวฟนะคะขอให้มีรอยยิ้มเยอะๆมีความสุขมากๆนะคะเพลงดีๆความรู้สึกดีๆยินเวฟ 106.5 FM
1: ขอบคุณบิวตี้ด้วยนะฝากเสียงมาแบบมันเวลาฟังเสียงเด็กรู้สึกมันน่ารักจังเลยนะครับเหมือนแบบเหมือนยังไงอ่ะมันเหมือนได้ดมดอกไม้มันมีความสดชื่นมีความน่ารักอยู่นั้นขอบคุณมากๆเลยครับและคิดว่าเดี๋ยววันงานคงจะได้เจอน้องบิวตี้ด้วยแน่ๆเลยได้เจอพี่ๆที่ใจดีหลายๆคนได้เจอเคลียร์ได้เจอสาวๆด้วยนะครับ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: เห็นส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเนี่ยจะ 4 ทุ่มแล้วยังทำงานอยู่เลยมี Green Wave อยู่เป็นเพื่อนอยากฟังเพลงจากยารินดาจัดให้ครับคราวนี้ไปจริงๆแล้ว2ช่วงต่อชั่วโมงหน้าคลับ Friday ครับเจอกับเฟซได้ใหม่วันจันทร์วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฟังรักษาสุขภาพด้วยนะ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: งานตอนเนี้ย
4: แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี
3: ้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันเนี้ยหลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
7: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
7: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
6: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
7: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/
5: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: เวลาของ Green Update ค่ะเราติดตามกันต้นชั่วโมงนี้ล่ะกับดินสุทธินาถทองชื่นโครงการเฝ้าระวังบรรยากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปหรือ CAMS เขาเปิดข้อมูลนะคะบอกว่าประชากรประมาณ1ใน3ของโลกเผชิญมลพิษโอโซนระดับอันตรายในช่วงระหว่างเดือนมกราคมจนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาปัจจัยสำคัญก็มาจากหลายอย่างเลยนะคะทั้งคลื่นความร้อนไฟป่าที่รุนแรงแล้วก็การปล่อยมลพิษจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะโดยโอโซนระดับพื้นดินเกิดจากสารมลพิษทำปฏิกิริยากับแสงแดดแล้วก็อุณหภูมิสูงก็ทำให้ปัญหามันรุนแรงขึ้นนะคะในช่วงที่อากาศร้อนจัดโดยเอเชียได้รับผลกระทบหนักที่สุดเลยนะคะประชากรประมาณ 53% ต้องเผชิญกับคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่มากในขณะที่อเมริกาเหนือได้รับผลกระทบราวๆ2ใน3ของประชากรส่วนยุโรปมีประชากรประมาณ 45% เจอคุณภาพอากาศในระดับแย่หรือแย่มากค่ะช่วงหน้าเราส่งข่าวเหมือนเดิมติดตามกันได้อีกชั่วโมงเดียวนะคะ
5: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: Top Friday รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559
1: คุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได
2: ้อุ๊ยโดนอีกแล้วใช่ไหมคะหลายคนต้องเอามือทับอก
3: ชื่อนี
2: ้อะไรเนี่ย
3: น้องแกงเป็นคนตั้งค่ะ
2: ใช่แล้ว
3: ครีเอทีฟของเรา
2: คือฟังดูเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความรัก
3: น่าจะเคยโดนแบบเนี้ยมา
2: หรือเปล่านะคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คือชื่อตอนของครับไฟเดย์วันนี้สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่ชอดด้วย
3: สวัสดีค่ะ
2: กำลังบอกว่าเป็นอาทิตย์แห่งการลุ้นฝนอีกแล้วอะ
3: ลุ้นไปทุกอย่าง
2: แดดมาสองวันเอาอีกแล้วแล้วก็ตอนนี้เห็นว่ามีน้ำเหนือที่ขึ้นมา
3: ใช่ค่ะ
2: นะคะ
3: ลุ้นฝนลุ้นน้ำลุ้นเครื่องบินลุ้นได้ทำงานไหมลุ้น
2: ใช่ๆ
3: งานที่งดไปลุ้นอะไรทุกสิ่งอย่างไว้หมดเลยตอนนี
2: ้ยิ่งตอนนี้
3: กล้องถ่ายจะได้ถ่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุ้นกันอุตลุด
2: นะพวกเราทุกคนก็เช่นเดียวกันนะคะส่งกำลังใจค่ะให้กับหลายคน
3: ใช่ใช่แต่ว่าคนที่เดือดร้อนมากๆหนักๆยังมีอีกเยอะแยะเลย
2: ใช่ค่ะ
3: ส่งกำลังใจไปช่วยนะคะ
2: ค่ะแล้วก็บางทีเราอาจจะเห็นแค่หน้าสื่อว่าอุ้ยกรุงเทพเป็นแบบนั้นปริมณฑลเป็นแบบนี้แต่เพิ่งเห็นเหมือนกันค่ะหลายๆจังหวัดอ่วมมาก
3: อ่
2: วมมาก่อนหน้ากรุงเทพนะคะและในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าปริมาณน้ำมันก็ต้องถ่ายเทจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำค่ะเพราะฉะนั้นการรับจากน้ำเหนือและน้ำทะเลที่หนุนสูงก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเราจะต้องรอดไปด้วยกันนะคะทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ค่ะเรื่องความรักก็เดินหน้าต่อไปนะคะวันนี้เราฟังกันในแอปเอทาฟังฟินค่ะติดตามกันได้ใน 106.5 FM นะคะไลฟ์ผ่าน Facebook Green Wave 1065 Club Friday Fanpage ค่ะ YouTube ของ A-Time และก็ TikTok @greenwave 1065ด้วยนะคะเราคุยกันค่ะคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้และตำแหน่งคนคุยตอนนี้เป็นตำแหน่งที่มีคนเป็นเยอะมากอ่ะ
3: ค่ะ
2: นะบางคนไม่ได้คุยเป็นหลักเดือนนะคะคุยเป็นหลักปีเพื่อเฝ้ารอความหวังว่าฉันเป็นได้มากกว่าคนคุยแล้วหรือยังนะหรือสักวันนึงจะเป็นได้มากกว่านี้ไหม
3: ไอ้คำว่าความหวังนี่แหละพี่อ้อยที่มันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้หลายคนยังยอมเป็นแบบนั้นที่บอกทำไมอะทำไมหลายคนอาจจะตั้งคำถามแต
2: ่ค่ะ
3: ความหวังไงคะความหวังว่าเอาหน้าอย่างน้อยยังไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้ก็ขอให้มีที่ยืนสักที่นึง
2: ค่ะ
3: ที่ได้ยืนใกล้ๆเขาก็ยังดีอะ
2: เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามอยู่ในสถานภาพนี้ลุยกันมาคุยกันซิหรือบางคนพอแล้วค่ะพี่คะรอให้เขากำหนดอยู่ตั้งนานละวันนี้เราจะกำหนดตัวเองแล้วล่ะว่าพอหรือยังกับตำแหน่งนี้นะคะโทรได้เลยค่ะ02-665-8377-80นะคะอยากให้โทรกลับค่ะเข้าไปในแฟนเพจของ Club Friday นะคะแล้วก็ไปฝากเบอร์เอาไว้ในอินบ็อกซ์ด้วยค่ะหรือเดี๋ยวมีบริการโทรกลับด้วยจะได้คุยกันก็คนอื่นคุยทุกวันเป็นอะไรกันไม่ได้แต่ถ้าส่งข้อความมาเดี๋ยวได้คุยกันใน Club Friday นะคะและแน่นอนก่อนที่เราจะรับสายกันค่ะ Club Friday The Series ค่ะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังก็เป็นอีกครั้งนึงที่เราก็มีการตั้งสเตตัสและก็สเตตัสเหล่านี้เนี่ยคือสเตตัสที่ณวันนี้มีหลายสเตตัสมากจริงๆ
3: เยอะมากจริงๆ
2: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งครั้งนี้อาจจะแบบชื่อแปลกนิดนึงคุกกี้เจอริ่งอ่ะพี่อ้อยแต่คนแบบอีหยังวะมันคืออะไรกันนะนะคะคุกกี้ค่ะรู้จักคุกกี้ใช่ไหมเนาะคุกกี้อยู่ในโหลนะ
2: คะ
3: แล้วเวลาใครที่แบบว่ารู้สึกแบบอยากกินของว่างต้องว่างๆก่อนถึงจะกินด้วยก
2: ็
3: จะหยิบมากิน
2: เราไม่ใช่ของหลักค่ะ
3: แต่ไม่ใช่เมนคอร์สอ่ะใช่ไหมคะเว้นเขาเปรียบเทียบซึ่งเป็นการเปรียบเลยที่เจ็บแสบมากๆเลยฟังดูชื่อน่ารักคุกกี้จาริงเนา
2: ะ
3: แต่แบบแสบนะคะ
2: จริงๆมันต่อเนื่องใครๆก็ชื่อตอนคลับไฟเดย์วันนี้เหมือนกันนะ
3: ค่ะ
2: ตำแหน่งเป็นคล้ายๆของว่างคือทำไมเขาตั้งชื่อแบบนี้ไม่รู้แต่มันก็เห็นภาพชัด
3: ค่ะ
2: ค่ะนะใครก็ตามที่อยากติดตามนะคะตอนนี้น่าจะต้องไปดูย้อนหลังแล้วล่ะในแอปวันดี
3: ใช่ดูในแอปวันดีที่เดียวค่ะ
2: ค่ะพรุ่งนี้ค่ะ Friday Show ค่ะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดัง
3: คุณแม่คุณลูก
2: ค่ะนิโคเทริโอแล้วก็ทิกเกอร์ค่ะคือพอถึงวันนี้เวลาเห็นภาพนะคะมองเข้าไปจะรู้สึกว่าใครเป็นแม่ใครเป็นลูกกันแน่เพราะว่ากี้ร้องไห้อยู่แทบจะตลอดเวลาด้วยความที่อาจจะเป็นคุณแม่ที่ร้องไห้ด้วยความทั้งภาคภูมิใจในตัวลูก
3: และคือร้องไห้นี่ไม่ได้เศร้านะ
2: ค่ะ
3: เป็นร้องไห้เชิงบวก
2: ปรับปลื้มมากในขณะที่ทิกเกอร์ก็อะไรเนี่ยแม
3: ่ไปรื่นไปรื่นไปรื่นไปรื่น
2: นะคะหรือแม้แต่ตอนที่คุณแม่อกหักทิกเกอร์คือพื้นที่ปลอดภัยที่สุดของคุณแม่นิโคนี่แหละนะคะ
3: ชอบซี่เขาบอกว่าเขาได้กีตาร์มาจากพี่แมว
2: ค
3: ุณพ่อเป็นกีตาร์แบบมันขังอะเนาะม
2: ัน
3: เป็นกีตาร์ที่แบบว่าพ่อซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ในทางกีตาร์แล้วก็แบบว่าให้ลูกมาแล้วเขาน่ารักมากพี่อ้อยเขาไปแขวนไว้อะแล้วเขายังไม่กล้าเล่นยังไม่กล้าทำอะไรกับกีตาร์ตัวนี
2: ้
3: เขารู้สึกว่าเขายังไม่ ไม่เก่งพอ
2: ใช
3: ่แล้วก็มองกีตาร์ด้วยความตั้งใจว่าสักวันหนึ่งอ่ะเขาจะเก่งพอที่จะเล่นกีตาร์ตัวนี
2: ้ค่ะ
3: โอ้ฟังแล้วแบบ
2: ใช่แล้ววันนี้มันเป็นเลยเป็นความภาคภูมิใจไงคะในวันที่ทิกเกอร์เองมีทั้งเพลงของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีด้อมของตัวเองด้วยและที่สำคัญคือยังคงเป็นเด็กดีที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่และจริงๆแล้วนิกกี้หรือว่านิโคเนี่ยพูดว่าเวลาที่ลูกมาเคาะห้องนั่นคือเสียงสวรรค
3: ์ค่ะ
2: เพราะลูกต้องการชั้นหล่อวันนี
3: ้เป็นตัวอย่างที่น่ารักค่ะของครอบครัวที่พ่อแม่อาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รักลูก
2: ใช่ค่ะ
3: พรุ่งนี้ดูกันนะคะ 10:00 นช่องวัน31 Club Friday Show ค่ะ
2: ค่ะเอามาละสายแรกของวันนี้นะคะคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้ไปเจออะไรมาบ้างไหนลองดูซิคุณแคทนะคะสวัสดีค่ะแคท
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
3: แคทมีอะไรคุยกันคะ
2: ค่ะ
4: ก็ของหนูเป็นคนคุยมาประมาณ4ปีเนาะ
2: 4ปี
4: มากกว่าคนคุยแหละใช่
2: ค่ะ
4: ก็คือเขาบอกแน่นอนชัดเจนว่าเป็นอะไรไม่ได้นอกจากคุยค่ะ
3: เหตุผลคืออะไรอ่ะ
4: เขามีเจ้าของ
3: อ๋อเขามีแฟนหรือมีครอบครัว
4: เขามีครอบครัวค่ะ
3: อ๋อเขามีครอบครัวแล้ว
4: ทีนี้เงื่อนไขของเขาก็คือหนูดูแลตัวเองนะเขาไม่ได้เลี้ยงดูนะคะ
2: จ้ะคือเราแต่เขามีภรรยาและมีลูกด้วยหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค่ะ
2: อ๋อมีครอบครัวแบบว่านะก็เป็นครอบครัวแข็งแรงแล้วล่ะ
3: อันนี้คือแค่รู้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่าคะว่าเขามีครอบคร
4: ั
3: ว
4: รู้ค่ะรู้ค่ะแต่เขาว่าดึงเราเข้าไปคือหนูอะตอนหนูอกหักแล้วเขาก็มาดูแลเหมือนพี่ชายอะไรประมาณเนี้ย
3: ค่ะ
2: ค่ะ
4: แล้วจะพัดจะผูก็เลยกลายเป็นคนคุยไปซะอย่างนั้น
2: ค
4: นสนิทไปซะอย่างนั้นทีนี้พอเขาก็ดูแลเราดีมากนะคะหมายถึงว่าก็ใส่ใจดูแลตามปกติคือหนูไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับชีวิตเขาเลยส่วนตัวเขาเลยหนูไม่ยุ่งเลย
2: ค่ะ
4: อันเนี้ยหนูก็มีจรรยาบรรณของหนูคือหนูแค่นี้หนูก็แย่แล้วหนูก็เลยไม่ยุ่งเลยคุยอย่างเดียวคุยอย่างเดียวอยู่ในพื้นที่ของเราเล็ก
2: ๆ
4: ไม่เรียกร้องไม่โทรหาไม่จำเป็นจะไม่ยุ่งกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้แต่4ปีนะเอาจริงๆหนูก็มีความหวังใช่ไหมล่ะ
4: ก็เขาก็ให้ความหวังอะค่ะอย่างอยากเรียนอะไรเขาก็ออกตังค์ให้แบบเออไปเรียนสิทำสิเธอทำสิเธอใช้ชีวิตรักเองมากๆนะเขาก็บอกหนูทุกวัน
2: ค่ะ
3: แล้วเขามีความหวังบ้างไหมคะว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เป็นอะไรจริงๆในชีวิตเขา
4: หนูไม่เคยหวังเลยค่ะแล้วยิ่งวันนั้นนี่ค่ะพี่วันหนึ่งเขาเปลี่ยนไปนิดนึงหนูก็เอ๊ะเนอะเป็นความเป็นนักสืบของเรา
2: ค่ะ
4: ทุกวันอังคารเขาจะหายไปค่ะ
2: ทุกวันอังคาร
4: หนูก็ตามไปสืบว่าเขาไปกับผู้หญิงคนนึง
3: หมายถึงว่าไม่ใช่ภรรยาเขา
4: ไม่ใช่ค่ะอีกคนนึง
3: ขอเพราะว่ามีอีกคนนึงค่ะ
4: อีกคนนึงแล้วทีนี้พอหนูถามเขาตรงๆว่าแบบคือมันแพทเทิร์นเดียวกับหนูอะค่ะหนูก็เลยจับได
2: ้
4: ทีนี้เขาก็บอกหนูว่าที่พีคคือเขาบอกหนูว่าเขามาก่อนหนูคบกันมาก่อนแต่งงานกับภรรยาซะอีก
2: โอ้
4: แล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะก็แต่งงานมีสามีมีลูก
3: โอ้โห
4: แล้วก็กลับมาคบกันใหม่แล้วก็ซึ่งตอนนี้ที่หนูเจ็บมากก็คือเขาให้ความสำคัญกับผู้หญิงคนนั้นมากกว่าหนูซะอีกค่ะ
2: เออแต่แคท
4: พูดหนู
2: เราก็พูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำว่าเราจะหวงเพราะว่าในที่สุดแล้วเราก็มา
4: ใช่
2: เหมือนกันเรา
4: ต้องการที่หลังถูกคือเราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะพี่ที่หนูรู้สึกอึดอัดคือหนูทำอะไรไม่ได้หนูอยากเดินออกจากความสัมพันธ์เนี้ยหนูอยากเดินออกมามากเลยแต่หนูเหมือนหนูอ่อนแอเกินไปอะหนูยังทำใจ
3: จริงนะแคทหนูว่าทำได้แต่หนูยังไม่อยากทำ
2: ค่ะ
3: มันไม่ใช่ทำไม่ได้เพราะมันมีคนตั้งเยอะตั้งแยะที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับแคทก็คืออยู่ในความสัมพันธ์แบบที่ควรจะต้องเดินออกมาแล้วเราทำได้ทุกคนจริงๆนะคะแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่หนูบอกแหละถ้าหนูรู้สึกว่าไม่ได้หรอกค่ะพี่หนูอ่อนแอเกินไปหนูไม่ไหวหนูก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ในที่สุดตอนนี้คือตอนแรกพี่ฟังพี่ยังพยายามบวกคะแนนให้หนูนะในวันที่แบบเราไปรักคนที่มีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ยังพยายามแต่พอบอกว่าเขาก็ยังมีอีกคนซึ่งไม่รู้มีอีกคนหรือเปล่ามันอาจจะมีอีกหลายๆคนก็ได้
4: มีหลายคนค่ะเท่าที่หนูรู้มามีอีกหลายคนค่ะ
3: เออนั่นไง
4: แต่หนูพยายามเต็มที่ในการเดินถอยหลังออกมาค่ะพี่หนูก็ฟังเจ็บบำบัดของ
2: ที่พูดกับคุณหมอแพท
4: ใช่ใช่หนูชอบฟังมากแล้วหนูก็รู้สึกว่าตอนนี้หนูกำลังใช้ขีดความอดทนของหนูเยอะมากมันไม่มีความสุขแล้วเหลือแต่ความอดทน
2: ค่ะ
3: ไม่แต่สุดท้ายหนูอดทนเพื่ออะไรหนูต้องถามตัวเองก่อน
2: ค่ะ
3: อดทนเพื่อผู้ชายนิสัยไม่ดีคนหนึ่งจริง
2: ทนแทบตายได้แล้วผู้ชายหลายใจคนหนึ่งค่ะ
3: ต่อให้หนูได้เข้ามานะหนูจะไว้ใจได้เหรอ
4: หนูก็ไม่เคยไว้ใจเขาอีกเลยอยู่แล้ว
3: เออนั่นสิแล้วหนูจะทนเพื่ออะไรก่อนคือพี่ไม่ติดนะเรื่องคนเรามีความอดทนไม่ว่าจะทนกับอะไรก็ตามแต่น้อยสุดหนูต้องมีเหตุผลที่หนูตอบตัวเองได้ว่ามันควรค่าแก่การทนหรือเปล่าสิ่งที่เราทนนั้น
4: แนะนำมาค่ะว่าคือหนูอะจำเป็นต้องอยู่ในที่ทำงานเดียวกันแล้วต้องประสานงานการติดต่อกันตลอดเลยเรื่องงานเนี่ยมัน
2: ประสานงานไม่ได้เป็นแสน
3: หนูก็ไม่ได้รักทุกคนที่หนูประสานงานด้วยไง
2: ประสานได้ไม่ต้องเป็นสามีภรรยาง
3: านก็เป็นงานไงคะ
2: ไม่แล้ว
4: ค
2: ิด
4: ค่ะ
2: ในที่ทำงานทุกคนรู้ไหมคะว่าแคทอยู่ในตำแหน่งอะไร
4: ไม่รู้ค่ะ
2: แคทนึกว่าเรื่องแบบนี้เมากันไม่ได้หรอ
4: ไม่รู้จริงๆค่ะ
2: ค่ะ
4: อาจจะสงสัยว่าสนิทกันแต่หนูไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่เคยมีเมาส์มาถึงหูหนู
2: ค่ะ
3: เขาคงไม่เมาส์มาถึงหูหนูหรอก
2: ใช
3: ่ ใช่ป่ะ
2: แต่พี่ก็เลยบอกว่า
3: แค่เคยเห็นไหมเวลาช้างตัวแล้วมันเอามือปิดตามันเนี่ยช้างตัวใหญ่เลยเนาะแล้วมันปิดตามันแล้วก็บอกว่าต้องไม่มีใครเห็นฉันแน่เลย
4: ผู้หญิงคนก็อยู่ที่ทำงานเหมือนกันแต่เขาเป็นพาร์ทไทม
2: ์ค่ะพี่ก็เลยจะบอกว่ามันเลวร้ายทั้งสองแบบไม่รู้เลยก็แปลว่าไม่เคยให้เกียรติถูกไหมแต่ถ้ารู้ก็เป็นการประจานตัวหนูเพราะหนูเองรู้ทั้งรู้ว่าเขามีลูกมีเมียยังไปยุ่งกับเขาอีกแล้วไม่รู้นะในเรื่องราวแบบเนี้ยผู้หญิงเนี่ยก็ตามถูกมองผิดอยู่แล้วถูกไหมล่ะคะอันนี
4: ้
2: พี่เล่าให้ฟังเฉย
4: ๆ
2: ใช่อันนี้พี่เล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างกับเพศหญิงในการทำงานในพื้นที่ซึ่งชายเป็นใหญ่จังเลยเขาสามารถจะแบบเจ้าชู้ได้แล้วทุกคนนะในสังคมไทยโดยส่วนใหญ่จะบอกว่าผู้ชายก็งี้แหละเอ้าทำไมอยู่ไปยอมรับคุณสมบัติข้อแย่ล่ะเพราะนั้นคนที่จะปกป้องตัวเองได้ดีที่สุดคือแคทค่ะแคทจริงๆวิธีมันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกแต่แค่หนูทำได้หรือยังเนี่ยหนูคุยกับเขาเป็นคนนอกบ้านเป็นของแถมนอกบ้านมา4ปีแล้วนะแล้ววันนี้หนูเพิ่งรู้ว่าหนูไม่ใช่แค่เป็นของแถมนอกบ้านเป็นรองแค่ภรรยาเขาเปล่าหนูรองอีกกิ๊กนึงของเขาด้วยนะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วหนูก็ไม่รู้รองอีกกี่คนด้วย
2: แปลว่าเขาไม่เคยให้เกียรติหนูอยู่แล้วอะแล้วหนูจะไม่ให้เกียรติตัวเองขนาดนี้หรอ
4: ค่ะ
2: เออบางทีทั้งหมดอะอยู่ที่วิธีคิดของหนูก่อน
3: ใครไม่ให้เกียรติเราไม่สำคัญเท่ากับเราไม่ให้เกียรติตัวเองนะคะแคท
2: ค่ะพอวิธีคิดของหนูมันชัดเจนกับตัวเองเดี๋ยววิธีเดินออกอะหนูจะคิดออกเองแล้วคิดถึงภรรยาแล้วคิดถึงลูกเขาอะค่ะ
4: ค่ะหนูเคยเจอค่ะหนูรู้สึกตัวรีบมากค่ะพี่หนูรู้สึกแย่มากวันนั้น
3: หนูควรต้องรู้สึกแย่ค่ะแคทจริงๆถูกป่ะเพราะว่านั่นแหละคือคนที่เขามีสิทธิ์อย่างถูกต้อง
4: หนูไม่เคยรู้สึกภูมิใจตัวเองเลยตั้งแต
3: ่นั่นไงหนูรู้สึกอะไรเต็มไปหมดเลยแต่หนูไม่แก้ไขเลย
2: ค่ะ
3: ปัญหาอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะหนูรู้สึกผิดค่ะพี่รู้สึกผิดเพื่ออะไรล่ะคะถ้ารู้สึกผิดแล้วไม่คิดจะแก้ให้มันถูกมันก็จะเท่ากับว่าก็ยังผิดอยู่ดี
2: ใช่ค่ะแล้วหนูร่วมมือกับผู้ชายทรยศครอบครัวเขาอะแต่ที่สุดแล้วถามว่าแล้วหนูได้รับเกียรติใดๆไหมอ๋อไม่นู่นค่ะเขายังมีอีกคนนึงด้วยค่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคิดไปไม่ว่าจะเป็นตรรกะไหนพี่ว่าสำคัญสุดคือหนูเองพร้อมจะออกหรือยังเพราะถ้าหนูพร้อมจะออกเมื่อไหร่เสียใจไม่เสียใจพี่รู้เพราะหนูรักเขาหนูรักเขาจนยอมให้เขามีใครต่อมีใครก็ได้แต่เขาไม่ได้รักหนูเท่าไหร่ค่ะก็ฉันรู้แล้วนี่ว่าเธอก็รับได้เขามองเราแค่นั้นค่ะเป็นตัวสำรองอย่างเต็มใจไม่มีวันที่เขาจะเลือกหนูเป็นตัวจริง
3: วันนี้หนูเป็นแค่ของตายอ่ะของเขาสำหรับเขาเนี่ยใช่ปะเออนะแคทเลิกเป็นของตายซะทีลูกเนาะหนูเป็นคนนะคะมีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกเนาะเจ็บได้ร้องไห้เป็นและหนูทิ้งอนาคตดีๆชีวิตดีๆของตัวเองมา4ปีเพื่อใครก็ไม่รู้จะไม่เคยเห็นคุณค่าเลยยังมีคนอีกมากมายที่หนูจะได้ไปพบไปเจอแต่หนูยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อใครก็ไม่รู้ที่เขาไม่เห็นค่าหนูเลยสักนิดนึงอ่ะงั้นไม่ว่าพี่อ้อยพี่ช็อตหรือใครจะบอกอะไรกับแคทนะคะมันไม่สามารถดึงหนูออกมาได้นอกจากหนูต้องบอกกับตัวเองเนาะหนูต้องเป็นคนเข้าใจทุกอย่างด้วยตัวเองและเดินออกมาด้วยตัวเองแต่มันไม่ได้ยากขนาดที่หนูคิดหรอกคนบางคนนะเขาเป็นแฟนกันแบบเปิดเผยเลยนะในที่ทำงานนะวันหนึ่งเขาเลิกกันอ่ะคนมองทั้งออฟฟิศเลยเขายังอยู่ได้เลย อย่างเราคิดว่าแบบไม่มีใครรู้ก็แค่เดินออกมาก็จบแล้ว
2: ค่ะหรือทำให้ทุกคนไม่รู้แล้วก็ไม่มีความจริงอะไรที่เขาต้องมานั่งหาความจริงอีกต่อไปแล้วยังดีกว่าค่ะแคทดีกว่าที่วันนี้เราไปจาก4ปีเป็น5ปีเป็น6ปีปรากฏว่าแคทอาจจะเพิ่งรู้ก็ได้ว่าคนอื่นเขารู้ตั้งนานแล้ว
3: แล้วเขาหัวเราะย้อนลงมาตั้งนานแล้วก็ได้ใช่ไหมคะนะเป็นกำลังใจให้นะให้แคทหมดความอดทนไว้ๆ
4: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณค่ะ
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะเหมือนที่คำพูดที่เราได้ยินกันบ่อยๆแหละผิดถูกรู้หมดเหลือแค่ยังอดไม่ได้
3: ไม่แต่ผู้ชายเอาจริงนะพี่อ้อยต้องชั่วขนาดไหนขอโทษต้องใช้คำพูดนี
2: ้
3: มีลูกมีเมียแล้วเอาไม่ว่าอ้าวนอกใจมีคนอื่นเอาว่าอาจจะแบบว่าบังเอิญมาเจอกันในวันที่มันสายอะไรก็ว่ากันไปพยายามหาเหตุผลแต่ยังมีอีกคนอยู่ในที่ทำงานอีกแล้วยังมีอีกมีอีกเนี่ยต้องเป็นคนชั่วขนาดไหนถึงจะทำสิ่งนี้ได
2: ้แต่ปัญหาคือผู้หญิง
3: ทุกคนยอมใช่นั่นแหละ
2: ใช่ค่ะมันก็เลยเป็นการเอื้ออำนวยต่อความเห็นแก่ตัวของเขาให้มันยิ่งใหญ่โตหนักขึ้นไปอีกอะค่ะเข้าใจหมดแหละว่าแบบเฮ้ยพี่คนเราก็หนูรักเขาอะหนูรักเขาพร้อมจะรักครอบครัวเขาด้วยไหมล่ะหนูรักเขาแล้วหนูไม่ต้องรักตัวเองก็ได้เหรอไม่ต้องให้เกียรติตัวเองก็ได้เหรออันนี้มันต้องวนกลับมาคิดอะค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้ค่ะน้องแคทพยายามหาวิธีการเดินออกวิธีการเดินออกมันตามมาหลังวิธีคิดก่อนถ้าวิธีคิดของเราเข้าใจแล้วว่าฉันถูกด้อยค่าอยู่ฉันถูกด้อยค่าอยู่การเดินออกไม่มีอะไรยากเลยแค่ต้องประสานงานกันไม่เห็นจะต้องดีลกันในฐานะของการมีอะไรกันนี่นะคนทำงานทุกคนก็ดีลกันในเรื่องแค่งานอะนะคะอ่ะสายนี้คุณอ้อค่ะสวัสดีค่ะอ้อ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะไหนดูซิ
3: เป็นไงคะ
2: มีอะไรมาคุยกันคะวันนี้ชื่อตอนของเราเนอะคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้
5: ค่ะ
2: ค่ะ
3: เจออะไรมา
5: เรื่องก็คือเหมือนคุยกันมาได้สักพักค่ะแล้วเพิ่งมารู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็แต่งงานกันแล้ว
3: หนูเจอกับเขายังไงอะคะ
5: ค่ะรู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะเป็นTinder อันนี้พูดได้ใช่ไหมคะ
3: ได้ค่ะได้
2: ปัดไปปัดมาแล้วเจอกันเงี้ยเหรอคะ
5: ใช่ใช่ค่ะรู้จักกันตอนตุลา68ปีที่แล้วค่ะ
3: แล้วก็ได้คุยกัน
5: ใช่ก็ได้คุยกันก็คุยกันมาก็หนูก็ถามเนาะว่าเขามีเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงค่ะเขาก็แจ้งว่าเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ตแล้วก็สะดวกในการตอบแชทมากกว่าที่จะโทรคุย
3: เกินตนก็น่าสงสัยละ
2: หรือว่าพวกพี่มองโลกร้ายก็ไม่รู้นะอินโทรเวิร์ตในบางคนเนี่ยคือมีโลกส่วนตัวแล้วก็แอบสะสมโลกส่วนเกินบางทีก็มีจริงๆอ่ะแต่หนูก็คิดว่าเขาคงไม่สามารถสะดวกคุยอินโทรเวิร์ตคือตอบแชทได้แค่อย่างเดียว
5: ใช่
2: หน
5: ู
2: เชื่อตามนั้นอ่ะ
3: แล้วหนูมารู้เมื่อไหร่คะว่าเขามีภรรยาแล้ว
5: มารู้ช่วงที่ฝนตกเนี่ยค่
3: ะ
5: ฝนตกวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะฝนมันตกหนักก็จะถามพอวันเสาร์เขาต้องไปทำงานค่ะพอเขาก็เลยโทรเหมือนแชทไลน์คุยกันเนาะแชทไลน์คุยกันว่าแถวบ้านมีช่างหลังคาแบบดีๆแถวนั้นไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอ่ะหาช่วยเหมือนแบบอ่ะแบบเหมือนหวังช่วยเข้าหานั่นเลยค่ะอาสาช่วยหาแล้วก็หาในเพจใน TikTok อะไรเงี้ย
2: ค่ะ
5: จนประมาณช่วงเย็นๆประมาณช่วง 6:00 น.ค่ะจนเราก็เลยนึกได้ว่าเราลืมหาที่ Facebook เพราะว่า Facebook มันน่าจะดูแบบเหมือน official แบบแล้วดูแบบน่าจะไอ้นี่มากกว่าม
2: ันมีรีวงรีวิวด้วย
5: ใช่หนูก็อ่ะโอเคไปดูที่ Facebook พอไปดูก็เจอกลุ่มเนาะเจอกลุ่มว่าหาช่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการอะไรอย่างเงี้ยค่
2: ะ
5: เราก็เข้าไปดูเข้าไปพอเข้าไปก็ไปเจอ Facebook ของแฟนเราที่มีรูปหน้าแฟนเราซึ่งก่อนหน้านี้ที่คบกันที่รู้จักกันในระยะเวลา1ปีอ่ะค่ะไม่เคยมี Facebook กันเลยเพราะผู้ชายแจ้งว่าผู้ชายไม่ได้โชว์เที่ยวหรือค่ะใช่
3: ค
5: ่ะเราก็เชื่อใจแล้วก็ในตอนที่เห็นเฟซบุ๊กแฟนนะคะเราก็ไปดูเราก็ทั้งดีอีกใจนึงก็คือดีใจแล้วก็อีกใจนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรที่แบบ
2: เราไม่รู้หรือเปล่า
5: ใช่ค่ะเราก็เข้าไปดูแล้วก็ไปดูรูปโปรไฟล์เขาเราก็ได้ไปดูคนที่กดไลค์อะค่ะก็ไปเห็นผู้หญิงคนนึงกดหัวใจให้เราก็เข้าไปเช็คดูพอเข้าไปเช็คดูเผอิญว่าผู้หญิงคนนั้นเขาลงรูปไว้แล้วก็เคยแท็กผู้ชายคนนี้ไว้ก่อนหน้านี้ค่ะมีทั้งรูปที่เคยไปเที่ยวด้วยกันเมื่อปี3ปีที่แล้วแล้วก็เมื่อ7ปีที่แล้วจะเป็นภาพที่เขาแต่งงานด้วยกันค่ะ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ค่ะแล้วทีเนี้ยพอแบบพอเราเจอเนาะเราก็แบบเอ้ายังไงคือตกใจมากค่ะตอนนั้นวันนั้นคือช็อกมากวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
2: ที่น้ำท่วมเนี่ยเหรอคะที่น้ำท่วม
5: ใช่ค่ะใช่ใช่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือแบบเราก็ช็อกเลยแบบ ก็ทีเนี้ยเราก็ช็อกแล้วก็สั่นเราก็คิดว่าเฮ้ยยังไงเราต้องแต่ว่าภาพที่แท็กกันของผู้หญิงแท็กผู้ชายอะค่ะจะไม่มีภาพปัจจุบันนะคะพี่ไม่มีแบบพอสอปัจจุบันหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือเขาเลิกกันเหมือนที่ผู้ชายเคยบอกว่าก่อน2-3 ปีที่แล้วเขาเคยมีแฟนแล้วเขาก็เลิกกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
2: อืมค่ะ
5: แล้วค่ะหนูก็เลยแบบอ่ะต้องลองโทรไปหาผู้ต้องลองแบบแอดหลักแอดเฟซผู้หญิงไปดีกว่าเราจะได้รู้ไปเลยชัวร์ๆไปเลยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็แอดผู้หญิงไปแล้วก็ทักผู้หญิงไปเลยค่ะว่าสวัสดีค่ะผู้หญิงก็ตอบกลับมาค่ะว่าสวัสดีค่ะหนูก็ถามว่าถามผู้หญิงค่ะว่ามีโทรคุยได้ไหมคะมีเรื่องอยากสอบถามค่ะ
2: ค่ะ
5: ค่ะแล้วก็ผู้หญิงก็บอกว่าถามตอนนี้เลยค่ะหนูก็เลยถามไปว่าพี่เป็นแฟนกับพี่
2: คนนี้หรือเปล่า
5: ใช่ใช่ไหมคะหนูก็บอกว่าถ้าเข้าใจอะไรผิดขอโทษด้วยนะคะพี่ผู้หญิงก็ตอบหนูกลับมาว่าทำไมคะแล้วหนูก็ถามต่อไปว่าพอดีเข้าใจว่าพี่เขาโสดค่ะตกลงเป็นสามีภรรยากันใช่ไหมคะแล้วฝ่ายผู้หญิงก็ถามหนูกลับมาว่าแล้วยังไงต่อคะหนูก็เลยบอกว่าขอโทรคุยได้ไหมคะแล้วในระหว่างที่หนูคุยแชทกับผู้หญิงอะค่ะหลายผู้ชายก็เด้งมาเพราะว่าเราอะคุยเรื่องช่างซ่อมหลังคาไปก่อนหน้านั้นเนาะแล้วหนูก็ถามว่าพี่กลับบ้านยังเพราะเขาบอกหนูว่าทุกวันเสาร์เขาจะต้องไปทำงานค่ะเขาบอกค่ะแล้วนี้ผู้ชายก็แล้วหนูก็พอหนูเห็นแชทผู้หญิงแล้วก็เห็นภาพที่โพสเนาะหนูก็เลยเหมือนระหว่างที่คุยกับผู้หญิงไปด้วยหนูก็ทักแชทผู้ชายไปด้วยว่าพี่กลับบ้านยังมีเรื่องอยากคุยด้วยว่างไหมถ้าแล้วหนูก็ถามผู้ชายไปว่าหรือพี่มีอะไรอยากจะบอกหนูก่อนไหม
2: ค
5: ่ะในระหว่างที่หนูคุยกับผู้หญิงค่ะผู้ชายก็ทักแชทไลน์กลับมาแล้วบอกว่าเราเลิกกันเถอะพี่มีแฟนแล้วจบนะ
3: เอา
2: ประโยคนี้ควรจะต้องมาก่อนหน้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา
3: คุยกันมาแล้วนั่นหมายความว่าเขารู้ว่าเราไปทักแฟนเขาหรือเปล่าภรรยาเขาหรือเปล่า
5: ใช่ซึ่งเวลาห่วงเวลาค่ะห่างกันแค่ไม่กี่นาทีอะค่ะพี่อ้อยประมาณ5 นาทีนะ
2: โอ้โห
3: แสดงว่าทางภรรยาเขาคงจะบอกเขาไปแหละ
2: ค่ะเผลอๆนั่งอยู่ด้วยกันก็ไม่รู
3: ้เออ
2: จริงๆค่ะเพราะมันเร็วขนาดน
3: ี้ใช่ๆเป็นไปได้
2: เขาอาจจะแบบยื่นให้ดูเลยว่าเธอ
3: นี่อะไร
2: ผู้หญิงของเธอน่ะมันเป็นไปได้หมดเลยนะอ้อถูกไหมคะเออแล้วไงคะพอหนูเจอประโยคนั้น
5: หนูเจอประโยคนั้นหนูก็โทรไปหาเขาเลยแล้วหนูก็บอกเขาว่ารับสายสิพี่แล้วเขาก็รับสายหนูแต่วันนั้นนะคะเราช็อกมากช็อกจนแบบเราเสียงเราสั่นนะคะสั่นเครือและเราก็รู้ว่าหนูก็ถามว่าเฮ้ยทำไมพี่ทำกับหนูแบบนี้พี่รู้ป่าวว่าหนูแบบหนูเสียความรู้สึกมากเลยนะกับตลอดระยะเวลาที่เราคุยกันมาเกือบ1 ปีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแล้วไงพอเขามีแฟนแล้วเขาจะให้พี่ทำยังไงได้
3: แล้วทำไมไม่บอกก่อนล่ะ
2: เนี่ยมันยิ่งรู้สึกเลยว่าเขาต้องพยายามพูดอะไรก็ตามเพราะว่าไม่รู้ภรรยาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเขาอาจจะไปสื่อสารกันก็ได้นะคะว่าอ้อตามเขาอ้ออาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยเลิกกันแล้วพี่มีแฟนแล้วไงแล้วจะให้ทำยังไงไม่รู้ดิพี่แบบมันเห็นทรงอยู่ค่ะอ้อแต่นั่นก็หมายถึงว่าใดๆก็ตามไม่ว่าภาพตรงนั้นจะคืออะไรที่เรามองไม่เห็นแต่เขาเขี่ยเราออกแน่นอนเขาเทเราเลยอะโดยที่ไม่รับผิดชอบความรู้สึกหนูเลย
5: ค่ะ
2: เหตุการณ์มันเพิ่งสดๆใช่ไหมเนี่ยเสียงหนูยังดูหงอยมากอยู่
5: ใช่แต่วันนี้ก็ดีขึ้นมากเลยค
2: ่ะ
5: เราก็เหมือนแล้วเขาก็บอกว่าพี่พยายามบอกหนูหลายรอบแล้วแต่พี่ไม่มีโอกาสเขาใช้คำนี้ค่ะแล้วหนูคุยกับเขาได้แค่5 นาทีแล้วหลังจากนั้นหนูก็เหมือนตัดสายไปเพราะเรารู้สึกเรา
3: ไม่ไหวแล้ว
5: เราไม่โอเคใช่เราไม่ไหวในหัวหนูก็เกิดคำถามว่าแบบขออภัยค่ะพูดแบบเลยไปหน่อยพอดีว่าในระหว่างที่คุยสายกันนะคะหนูก็บอกเขาว่าก่อนหน้านี้หนูเคยถามพี่ตลอดใช่ไหมระหว่างที่คบกันหนูถามว่าพี่มีแฟนไหมพี่มีเมียไหมพี่ก็ไม่บอกหนูแล้วยังไงเนี่ยตอนนี้แบบมาโกหกหนูอะไรอย่างเงี้ยค่
2: ะ
5: อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่หนูถามเขาแต่เขาก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรแล้วหนูก็วางสายไปแล้วหนูก็ทักหาผู้หญิงอีกรอบหนึ่งแล้วหนูก็บอกว่าขอโทษด้วยนะคะไม่รู้จริงๆค่ะว่าเขามีภรรยาแล้วเข้าใจตลอดว่าโสดแล้วหนูก็บอกว่าต่อไปจะไม่รบกวนอีกแล้วค่ะหนูก็บอกผู้หญิงไปประมาณนี้ค่ะ
2: เออนะคือพี่ก็ไม่รู้หรอกการเล่นแอปหาคู่อ่ะมันไม่ใช่แค่ตรงนี้อย่างเดียวนะเราทำรายการกันมาโดยตลอดนะคะพี่ชอนเนาะตัวต่อตัวเองหรืออะไรก็ตามทีอ่ะการคุยกันผ่านแอปหาคู่ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีใครเจอคู่ที่ดีนะมันก็มีแหละแต่ก็มีคนเยอะมากที่มาหาคนเพิ่มอ่
5: ะ
2: มาคุยเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยไงคะเพราะว่าวันนี้โลกโซเชียลก็ง่ายเดี๋ยวก็บล็อกจบละไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกันบล็อกทุกอย่างหมดเลยเพราะนั้นวันนี้อ้อก็แค่โชคร้ายค่ะเจอคนแย่ๆคนหนึ่งที่บังเอิญแย่มากหน่อยค่ะดึงความสัมพันธ์และดึงความรู้สึกหนูมาตั้งปีนึงอ่ะ
5: ค่ะ
3: แล้วก็ดูเหมือนไม่รับผิดชอบอะไรเลย
2: ค่ะ
3: คือจะบอกว่าอะไรอะคะบางทีเราก็ถอดรหัสหรือเราอ่านคนได้จากสิ่งที่เป็นการกระทำของเขาเนอะ
2: ค่ะ
3: โอเคหลอกเรามานู่นนี่พอถึงเวลาตรงนี้เนี่ยเอาคือประดิษฐ์คำพูดซะหน่อย
2: ค่ะ
3: หรืออะไรล่ะหลอกต่อมัน
2: หรือแหละใจชนิดนึงอ
3: ะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบง่ายๆเลยเรื่องมีแฟนแล้วจบนะฮะ
2: จบง่าย
3: แค่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบอ๋อก็ได้เห็นคนคนหนึ่งแหละเนา
2: ะ
3: มันก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่เราก็จะรู้ว่าเออมันมีคนประเภทนี้อยู่ในสังคมเราจริงๆเราจะได้มีภูมิคุ้มกันนะคะมันคงคิดแบบนั้นได้อย่างเดียวจริงๆนะตอนนี้
2: เหมือนแค่กดปุ่ม delete แล้วก็ไปแล้วล่ะไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วแต่อันนึงนะไม่รู้พยายามจะถอดรหัสใครก็ตามที่พูดว่า introvert คุยทางแชทได้อย่างเดียวนะอันต่อมาไม่มีโซเชียลนะวันนี้เชื่อยากมากนะเอาจริงๆนะคะ
3: พี่ขอให้ทุกคนช่วยเอ๊ะไว้ก่อนค่ะ
2: ใช่ค่ะไม่ได้บอกว่าตัดสินกันง่ายไปพี่แต่บังเอิญยุคนี้มันเป็นยุคแห่งการสื่อสาร
3: เอางี้จริงๆนะวันนี้นะพี่ไม่แต่พี่ก็เจอเยอะมากจริงไม่ได้ฟันธงว่าต้อง 100% พี่อ้อย
2: ค่ะ
3: คนที่เปิดมาว่าฉันเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ย
2: ร
3: ้อยละเท่าไหร่ดีมันจะต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ทุกทีเอาจริงเพราะว่ามันสมมติเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เราเพิ่งคุยกันนะคะแล้วเรารู้สึกว่าถูกใจคนนี้จังเลยแต่เราเปิดมาด้วยประโยคที่ว่าฉันเป็นอินโทรเวิร์ตนะเนี่ย
2: ไม่เป็นไรค่ะงั้นยังไม่พร้อมจะมีโลกส่วนเราจงไปอยู่กับโลกส่วนตัวของเธอ
3: เรียนขอให้ทุกคนนะคะอันนี้ที่ประกาศไว้เลยว่าถ้าใครเจอแบบนี้นะให้เอะไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่างั้นก็ไปรักษาโรคอินเทอร์เวิร์ตให้หายก่อนเพราะว่าดูมันจะคุยกันยากแล้วแหละเพราะอินเทอร์เวิร์ตแปลว่าอะไรอยากมาก็มาอยากไปก็ไปอยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็หายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อินเทอร์เวิร์ตนะคะอันนี้เรียกว่าไม่รับผิดชอบความรู้สึกอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะแล้วยิ่งถ้าไม่มีโซเชียลด้วยแหละเธออยู่ตรงไหนนะในโลกนี้ไม่มีโซเชียลแต่เล่นแอปหาคู่แปลกปะล่ะ
3: ใช
2: ่ไอ้บางทีมันก็พยายามจะให้มันเป็นวิธีคิดเลยนะคะเพราะรู้ว่าหลายๆคนวันนี้กับเรื่องของแอปพลิเคชันซึ่งมันอาจจะหาคนคุยบางคนหาคู่ชีวิตอยากได้ความสัมพันธ์จริงจังแต่ก็ต้องดูเหมือนกันนะว่าในแอปนั้นอุดมไปด้วยคนเหล่านี้จริงๆหรือเปล่า
3: ค่ะและสำหรับอ้อพี่ว่าอย่างน้อยมุมที่คิดอีกมุมหนึ่งก็คือโชคดีนะแค่ปีเดียว
2: ค่ะ
5: ใช่
3: เนาะ
5: ถ้าแบบ
3: เมื่อกี้สายก่อนนะหนู4ปี
2: ค่ะ
5: คะ
3: คุยมา4ปีอะ
2: 4ปีจริงๆและ4ปีเขาก็มีครอบครัวและเป็นครอบครัวที่แบบมีลูกมีอะไร
3: แล้วเขาก็มีคนอื่นที่ไม่ใช่เราอีกนะนอกจากภรรยาเขาและลูกแล้วเนี่ยนั่น4ปีใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าใครจะไหวตัวทันแล้วแต่ใครจะแบบเจอไวไปไวกว่ากันเพราะฉะนั้นของหนูปีเดียวเองนะไม่เป็นไรลูก
2: ค่ะไม่ได้บอกให้หลอนแต่บอกให้เป็นวิธีคิดในการตั้งสติได้เอ๊ะเธอจงเอ๊ะในวันที่เรารู้สึกเอ๊ะบางคนสัญญาณอันตรายดังลั่นแต่เราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคงไม่เกิดขึ้นกับเรา
3: และสิ่งที่พี่ชื่นชมอ้อนะคะทันทีที่อ้อรู้ว่าเขามีภรรยาแล้วหนูพูดทันทีว่าแค่นี้นะพี่จบกันเนี่ยพี่ชื่นชมหนูนะเพราะยังมีผู้หญิงอีกเยอะเหมือนกันที่ยังไปต่อค่ะรู้ว่าเขามีภรรยายังไปต่ออีกอะไรเงี้ยเนาะความรักของเราต้องไม่ทำร้ายใครนะคะอ้อนะ
2: ค่ะ
3: นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของหนูละในวันนี
2: ้ค่ะขอบคุณ
3: เป็นกำลังใจให้
5: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะ
2: นะคุยทุกวันค่ะแต่เป็นอะไรกันไม่ได้สำคัญสุดคือการคุยทุกวันนั้นต้องถามตัวเองเหมือนกันนะคะว่าฟังดูก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเราเป็นได้แค่คนคุยปลายทางอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นได้มากกว่านี้หรือเปล่านะคะไม่มีใครปกป้องตัวเราได้เท่าตัวเราเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในข่าว Friday ค่ำคืนนี้นะคะคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้
1: คุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้อาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: ยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได
1: ้มาคุยกันต่อค่ะมีหลายคนบอกว่าโอ้โหชื่อตอนเจ็บมากเลยจะเป็นแฮชแท็กแล้วเนี่ย คุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้ถ้ารู้ว่าเป็นแฮชแท็กแล้วต้องถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราจะให้เขาเป็นคนกำหนดสถานะของเราโดยที่เราไม่เอาความชัดเจนของเราแล้วตัดสินตัวเองเหรอเยอะมากค่ะที่ถามว่าเนี่ยหนูพยายามถามเขานะคะว่าตกลงเราเป็นอะไรกันถามตัวเองดีกว่าถ้าเขาเป็นคนแบบนี้เราจะอยากเดินต่อจริงๆหรือมาที่สายนี้กันค่ะคุณชาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะค่ะมีอะไรคุยกันคะ
1: มาชาคะมีอะไรมาเล่ากันวันนี้คุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้
2: อ
1: ัน
2: นี้เล่าได้เลยคุณหมอ
1: ได้เลยค่ะได้เลยจ้ะ
2: ค
1: ือ
2: เจอผ
1: ู้
2: ชาย
1: ค
2: นนึงผ่านแอปอะค่ะแล้วก็แบบก็คุยกันแล้วก็ม
1: ี
2: ส
1: ั
2: มพ
1: ัน
2: ธ์ก
1: ัน เป็น
2: ส
1: ี
2: ค่ะ
1: น้องชาพี่ว่าเสียงมันไม่ค่อยชัดแหละหนูลองพูดตรงตรงดูสิ
2: ถ้าใส่หูฟังขออ๋อ
1: ถ้าใส่หูฟังมันอาจ
3: จะออกได้ไหมคะ
1: ลองถอดก่อนลองถอดก่อน
4: ได้ค่ะ
3: ดีขึ้นเยอะเลยเอาใหม่
1: กิ๊กเลย
3: เริ่มต้นใหม่ค่ะว่าไงคะ
4: ก็คือเจอผู้ชายคนนึงผ่านแอปอะค่ะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ตอนแรกก็คือแบบเราเคยมีครอบครัวมาแล้วเราก็แบบไม่อยากจริงจังกับใครอะค่ะแบบผ่านชีวิตครอบครัวมาเราก็เลยแบบหาประมาณว่า
1: คุย
4: FWB อะค่ะ
1: ค่ะ
4: ใช่ทีนี้ก็แบบก็เจอคนนี้แบบเขาตรงสเปคทุกอย่างเลย
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้วเราก็แบบคือนัดเจอกันเร็วมากถ้าไม่กี่วันก็แบบนัดเจอเราก็แบบมีสัมพันธ์กันอะค่ะ
1: ค่ะค่ะ
4: ใช่ทีนี้ก็แบบก็คุยกันมาเรื่อยแต่แบบเขาก็ไม่ได้ให้สถานะอะไรอะค่ะก็คุยอารมณ์เหมือนแบบเหมือนแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบคิดถึงอยากเจออะไรอย่างงี้ตลอด
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ที่เขาแบบแชทมาก็เจอกันเรื่อยๆจนแบบจนวันนึงที่เราแบบรู้สึกดีมากๆแล้วอะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: เราก็ไปจับได้ว่าเขาอะมีคนของเขาอยู
1: ่ค่ะ
4: ใช่
1: แต่
4: หล
1: ัง
4: จากนั้น
1: หนูเองตั้งต้นว่าเป็น friend with benefit ไม่ใช่หรอคะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วหนูบอกกับเขาไหมว่าหนูตั้งใจจะมีความสัมพันธ์แบบนี้กับเขาเท่านั้น
4: ก็คือเราเป็นฝ่ายที่คิดเตอร์เลยแต่เขาน่าจะแบบ
1: แค่นั้น
3: ใช่แต่มาถึงว่าตอนเริ่มต้นนะคะ
1: หนูแจ้งไหม
3: เราแจ้งกันชัดเจนไหมว่าเราจะคุยกันแบบไหน
4: ใช่ค่ะเราแจ้งกันชัดเจน
3: ยังไงมันก็เลยเอาผิดเขายากนะ
1: ใช่
3: ไหมคะ
1: ค่ะ
3: เพราะเราไปพูดอย่างนี้ซะก่อนแล้วเนี่ยแล้วเขาก็เลยเขาคงจะถามว่าเอ้าแล้วเขาผิดตรงไหนเหรอเพราะว่าเราเองต่างหากที่ถล่มเราคิดเยอะเกินไปแล้วตอนนี้เป็นยังไงอะคะ
4: ก็พอเราจับได้ว่าแบบเขามีแฟนแล้วก็ตอนแรกเราก็เหมือนไม่อยากเลิกอะค่ะเพราะเราก็แบบก็ชอบไปแล้วอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ทีนี้แบบก็มาคิดได้แบบความสัมพันธ์นี้แบบมันคงไปต่อไม่ได้คงแบบมีแต่ความเสียใจอะไรเงี้ยเราก็เลยขอตัดจบ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แต่ด้วยความที่เราอ่ะจะบอกว่าเราแบบเราไปเปยไว้อ่ะค่ะเราอาจจะเป็นฝ่ายผิดแบบถ้าเหงาก็แบบทักมาได้นะอะไรประมาณนี
1: ้โอ้หนูเปิดฉากแบบนี้แล้วก็ คนเห็นแก่ตัวชอบเลยลูก
4: แล้วเขาก็ทักมาจริงๆค่ะ
1: ค่ะ
4: แล้วมันก็เลยแบบเป็นการแบบสานต่อ

0: น
1: ค่ะ
0: จนวันนึงเราทะเลาะกันอะค่ะก็คือเหมือนทะเลาะกันว่าแบบเธอเคยแบบแชร์ความรู้สึกฉันบ้างไหมอะไรเงี้ยใช่เราทะเลาะกันเราก็บอกว่าเนี่ยเราแบบเวลาเห็นเธอทำอะไรแบบเกี่ยวกับแฟนเราต้องแบบเราต้องเสียใจอะไรเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่แฟนเธอที่เป็นคนแบบเริ่มต้นให้มันเป็นปัญหาเนี่ยก็คืออารมณ์ว่าแบบเขาจับได้ว่าแฟนเขาอะมีเรื่องระแคะระคายอะค่ะ
1: อ๋อหมายถึงแฟนเขาเริ่มรู้
0: ไม่ใช่ก็คือแบบแฟนเขาอาจจะแบบคุยกับอีกคนอะไรเง
2: ี้
0: ยแ
2: ล้ว
0: ก็
2: แ
0: บบ
2: ระคายค่ะ
0: ค่ะอารมณ์ประชดแฟนก็เลยแบบ
1: มาดึงเข้ามา
0: คู่อะไรนี้ใช่ไปดึงเราเข้ามาเราก็เลยถามว่าเขาเป็นคนแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบให้เราแบบมาเจอกันเงี้ยเราอยากทำให้เขาเจ็บปวดบ้างได้ไหมก็แบบไม่เชิงแบบไม่เชิงบอกแฟนเขานะคะว่าเรามีตัวตนแต่แบบอาจจะแบบเปยๆโยนรูปอะไรสักรูปนึงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า
1: จริงๆชาแค่ยังอยากอยู่นั่นแหละ
2: หนูจะทำเพื่ออะไรกัน
1: อยู่เป็นเครื่องมือก็ได้อะเธอช่วยใช้เอาฉันเป็นเครื่องมือเลยในการประชดแฟนอะชายอมขนาดนั้นใช่ไหมอะ
0: ไม่ยังไม่แน่ใจตัวเองว่าความร
2: ู้
0: ส
2: ึ
0: กต
2: ั
0: วเองตอน
2: นั้นค่ะตอนนี้ชาสับสนไปหมดแต่ใดๆก็ตามแต่อันนี้พี่ไม่ได้แบบเข้าข้างใครนะอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพอหนูเริ่มเปิดจากการไปหาความสัมพันธ์แบบนั้นเนี่ยหนูชัดเจนแบบนั้นเนี่ยหนูโทษอะไรเขาไม่ได้สักอย่างลูกถูกไหม
0: คะ
2: หนูบอกว่าหนูจับได้ว่าเขามีแฟนก็ใช่สิคะเพราะไม่ต้องจับค่ะเพราะว่าหนูเปิดว่าหนูต้องการความสัมพันธ์แบบนั้นเองถูกปะหรือถ้าหนูบอกว่าเขาเนี่ยผิดเพราะว่าเขาอ่ะเพราะแฟนเขาอ่ะทำไม่ดีกับเขาแล้วเขาก็เลยมาหาหนูใดๆก็ตามแต่มันไม่สามารถที่หนูจะเอามาอ้างถึงว่าเขาเป็นคนผิดได้เลย
1: ค่ะ
2: เพราะมันจะกลับมาจบว่าหนูชัดเจนอยู่แล้วว่าหนูจะเฟรนด์วิทเบเนฟิตกับเขาไงเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรเขาไม่ได้มาหลอกหนูด้วยซ้ำแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่บอกก็ได้เพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันคือเฟรนด์วิทเบเนฟิตไง
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะเพราะอันนี้พี่ไม่ได้เข้าข้างเขานะแต่พี่อยากให้หนูแบบตั้งสติก่อนตอนนี้หนูแบบว่าหนูพยายามคิดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้กระเจิดกระเจิงไปหมดแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้หนูสามารถหาทางออกจากปัญหานี้ได
1: ้ค่ะหนูดันเป็นฝ่ายรักสนุกแล้วดันผูกพันเพราะตอนแรกเขาก็มารักสนุกเราก็รักสนุกจบที่สนุกแล้วแยกย้าย
2: ค่ะ
1: แต่ของหนูเองต่างหากที่ไปถามเขาว่าทำไมไม่เห็นแค่ความรู้สึกฉันเลยหนูผิดกติกาเพราะคนที่รู้สึกมากกว่าเจ็บกว่าอยู่แล้วถูกไหมล่ะคะพี่ว่าเขายังงงๆอยู่เลยนะนั่นแหละว่า
2: เอ้าก็ไหนมาแล้วบอกเฟรนด์วิทเบเนฟิตไง
1: ค่ะหนูไม่อยากจบแต่ที่สุดแล้วหนูตัดสินใจคนเดียวไม่ได
2: ้ แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือหนูรู้หมดแล้วเนาะว่าเขาตกลงมีแฟนความสัมพันธ์คงไปไหนไม่ได้แต่หนูดันไปเปิดประตูทิ้งไว้ว่าเหงาเมื่อไหร่ก็มานะจ๊ะอย่างเงี้ย แล้วหนูจะหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างหนูกับเขามันจะเป็นจริงจังไปได้ยังไง พี่ไม่อยากรู้สึกว่าแบบว่าเขาก็คิดกับหนูแค่นั้นแหละเพราะหนูก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อให้รู้ว่าเขามีแฟนแล้วก็ยังบอกว่าเหงาเมื่อไหร่ก็มาแน่จ๋าเลย ใช่ไหมคะพี่ไม่ได้บอกว่าวันนี้แบบหนูก็พี่รู้ว่าหนูเสียใจแล้วพี่จะไปซ้ำเติมหนูอีกไม่ใช่แต่พี่แค่อยากเป็นสติให้หนูในวันที่หนูโทรเข้ามาในรายการพี
1: ่
2: เนอะให้เข้าใจว่าอ๋อทุกอย่างมันเป็นความจริงมันเป็นแบบนี้มันความจริงมันอาจจะโหดร้ายลูกแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงการแก้ปัญหาอะไรใดๆในเรื่องของความรักในเรื่องของชีวิตต้องเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงให้ได้ก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะแก้อะไรตรงไหนเพราะไม่งั้นตอนนี้หนูโกรธไปหมดเลยหนูโกรธเขาหนูแบบนี่ไปหมดเลยอะไรเลอะเทอะไปหมดเลยแต่ว่าในสุดแล้วหนูจะไม่ได้แก้ปัญหาเลยต่อให้หนูโกรธหนูแค้นแทบตายหนูต้องรู้ก่อนว่าปัญหานี้ความจริงมันคืออะไรก่อน
1: ค่ะคือจะเฟรนด์วิทเบเนฟิตจิตต้องแข็งมากนะพี่บอกได้เลยว่าบางทีเนี่ยสภาวะจิตใจเรามันไม่ได้หยุดง่ายขนาดนั้นหรอกน้องชาเพราะว่าเอาจริงๆนะคะด้วยความเป็นเพศหญิงด้วยส่วนหนึ่งนะมันจะมีความผูกพันมันจะเริ่มมีความรู้สึกว่าก็ได้เจอกันบ่อยด้วยแล้วก็มีเริ่มมีความรู้สึกอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งที่เขาเองไม่ได้อยากได้เจ้าของเพราะเขามีเจ้าของแล้วและชาคิดดูนะจ๊ะน้องบอกว่าเขาเจอกันนานๆทีนึงอ่ะเขายังไม่เลิกกันเลยอันต่อมาแฟนเขาอะทำให้เขาไม่ไว้วางใจค่ะมีไประแคะระคายว่าแฟน

0: เขาว่าเกิดจะไปมีคนอื่นเขายังไม่เลิกกันเลยอ่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงเราต้องยอมรับความจริงค่ะบอกแล้วถ้าจิตไม่แกร่งนะลงไปเฟนวิทเบเนฟิตนะตายอยู่คนเดียวเลยค่ะเพราะเราเลยรู้สึกมาก
1: ด้วยความอ่ะฮะ
0: ได้จ้ะ
1: ด้วยความที่เราแบบไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบนี้มาก่อนเป็นแบบครั้งแรกอะค่ะก็เลยแบบเหมือนไปอ่านเจอว่าแบบเฟนวิทเบเนฟิตนี้ก็คือแบบมีสัมพันธ์กันแล้วก็แยกย้ายแต่ฟีลลิ่งที่ได้จากเขาอะค่ะก็คือแบบเวลาเจอก็คือเหมือนคนรักเลยอะค่ะเราก็เลยแบบ
0: ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเหตุผลคืออะไร
2: เดี๋ยวก็ลองพยายามโทษทุกอย่าง
0: ค่ะแล้วน้องคิดว่าฟีลลิ่งของคนอื่นเฟรนด์วิทเป็นฟีล
2: เขาจะยังไงคะเขาจะมาถึงแล้วกระชากกันมามีอะไรแล้วก็กระโดดหนีจากกันไปอย่างเงี้ยหรอ
0: น่าจะนะ
2: เออความสัมพันธ์มันก็ต้องเป็นแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละ
0: ค
2: ่ะหนูเกินเลยใจหนูมันเกินเลยไปเองแหละงั้นมาถึงวันนี้ค่ะก็ยอมรับความจริงก่อนว่าปัญหาทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากใครหรอกมันเกิดขึ้นจากตัวเรานี่แหละงั้นเวลาแก้มันต้องไปแก้ที่ไหนก็ต้องแก้ที่ตัวเรานี่แหละ
0: ค่ะ
2: มันอาจจะไม่ได้ง่ายหรอกนะคะกับการเดินออกมาแต่วันนี้อาจจะดีก็ได้นะที่เขาแบบว่าขอยุติความสัมพันธ์เพราะมันจะได้หนูจะได้ทำใจได้ง่ายเข้า
0: แต่หนูก็ต้องใจแข็งพอนะคะถ้ารู้สึกว่าตอนนี้หนูทำยังไงดีคะจะต้องตัดใจหนูก็ต้องหยุดเจอก่อนถ้าหนูยิ่งเจออะเอาจริงตายเดียวอะ
2: ก็ยังไม่จบแต่หนูเจ็บคนเดียวนะ
0: ใช่ค่ะเพราะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นไงใช่ป่ะคะนี่แหละถึงได้บอกว่าการจะเฟรนด์วิทเบเนฟิตแล้วหนูบอกโหเขาเป็นคนแรกเลยนะคะตอนแรกพี่ยังงงเลยอะพ่อหนูเคยบอกว่าเฮ้ยหนูคือผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหนูก็เลยเฟรนด์วิทเบเนฟิตละกันโหดูเปรี้ยวมากอะแต่พอหนูเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์จริงๆหนูไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นไงหนูพร้อมที่จะมีความรักความผูกพันและอยากหาคนคนนั้นที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราแต่การตั้งธงผิดเนี่ยไปเจอคนที่บอกรักสนุกไม่ต้องผูกพันค่ะพี่แต่เนี่ยตอนนี้น้องผูกพันอยู
2: ่แล้วจริงๆนะคะสำหรับคนที่คิดว่าจะเฟรนด์วิทเบเนฟิตเนาะแต่ในที่สุดแล้วไปผูกพันเนี่ยพี่จะเตือนไว้เลยว่าความสัมพันธ์ที่มันเริ่มต้นด้วยวิธีการแบบนี้มันจะทำให้อีกฝ่ายนึงเขาไม่ค่อยให้เกียรติเราเท่าไหร่อ่ะ
0: ค่ะ
2: เขาก็จะตีค่าเราเป็นแค่นี้แต่ถ้าถามว่าอยากจะแบบจริงจังกับเราเอาเราเป็นแฟนจริงๆไหมถามจริงๆชาเขาจะรู้ไหมว่าหนูเพิ่งจะทำแบบนี้ครั้งแรกอ่ะ เขาอาจจะคิดว่าหนูก็เฟนวิทเบเนฟิตกับใครมากี่คนแล้วก็ได้ไง นี่แหละค่ะคืออันตรายของเฟนวิทเบเนฟิตแหละ
0: ค่ะ
2: พอถึงเวลา ที่เรารู้สึกอยากจะจริงจังกับเขาเขาก็จะเขาจะไม่รู้สึกว่าเราเลอค่าพอที่จะเป็นแฟนตัวจริงของเขาในขณะที่แฟนเขานั้นแสนจะเลอค่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอันนี้เป็นความเป็นจริงอีกข้อหนึ่งเนาะที่พี่รู้สึกว่ามันเจ็บปวดแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงให้ได
0: ้
2: ถ้าเราจะไปเวนี้นะ
0: ค่ะก็ตอบสนองทางกายค่ะแต่ไม่เคยอยู่ในหัวใจมันก็เป็นความสัมพันธ์ประมาณนี้นะแต่บังเอิญพอหนูดันตอบโจทย์ทางใจด้วยเอาละสิคนผิดกติกาเลยเจ็บ
2: หนูเข้าใจสถานการณ์แล้วใช่ไหมคะลูก
1: เข้าใจค่ะ
2: เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเข้าใจยอมรับความจริงแล้วก็คงต้องเดินออกมาแหละมันอาจจะเจ็บปวดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเอางี้คิดง่ายๆเลยก็คือเราไม่ไปยุ่งกับแฟนใครแล้วกัน
0: ค่ะแล้วตอนนี้หนูบอกว่าโกรธก็โกรธแค้นก็แค้นไม่รู้จะแค้นใครอ่ะจ้ะจริงๆนะชา
2: ทั้งหมดก็คือหัวใจตัวเราเองทั้งนั้นเลย
0: ค่ะ
2: นะคะเพียงแค่เก็บมันไว้เป็นบทเรียนแล้วกันคิดดีๆก่อนคราวหน้าจะมีความสัมพันธ์กับใครเอาแน่ๆตั้งธงให้ดีๆก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่ก่อน
0: ค่ะ
2: นะคะไม่งั้นเดี๋ยวงงเองแล้วจะเจ็บเองแบบนี้นะ
0: ได้เลย
2: เป็นกำลังใจให้ค่ะชา
0: ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะขอบค
0: ุ
1: ณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะเสียงยังเศร้ามากอยู่เลยอะเข้าใจทุกสิ่งแต่ความจริงมันต้องเป็นแบบนี้ไงคะพอทงเป็นแบบนี้ปั๊บนึงมันก็เลยยากหน่อยเนาะเดี๋ยวสักคำถามแล้วกันนะคะผมรักคนคนนึงมาตลอด22ปีแม้ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ความรู้สึกนั้นมันยังไม่เคยหายไปแค่ได้รู้ว่าเขายังสบายดีก็ทำให้ผมมีความสุขและรู้สึกเหมือนโลกยังมีสีสันผมยังรักและคิดถึงเขาอยู่ทุกวันจนถึงวันนี้เลยอยากรู้ว่าความรู้สึกแบบนี้คือรักจริงหรือผมกำลังยึดติดและหลอกตัวเองอยู่ครับมหานิยาม
2: อย่าไปตั้งชื่อมันเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ถ้ายังมีความสุขก็รักต่อไป
0: ใช่ค่ะ
2: ถ้าเมื่อไหร่รู้สึกแย่ไม่ไหวแล้วก็เลิก
0: ค่ะ
2: แค่นั้นเองจริง
0: ๆและทุกวันเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเลือนไปจริงๆนะเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราห่างอดีตไปอีกวันนึงแล้วก็ห่างไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรายังไปฝังใจว่าผมรักคนคนนั้นจังเลยอะแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแบบนี้เรียกว่าผมยึดติดหรือหลอกตัวเองอยู่ครับก็ยึดติดก็ได้ค่ะแต่หลอกตัวเองว่าอะไรอะคะ หลอกตัวเองว่าเขาจะ
2: กลับมาหร
0: อมันก็ไม่ใช่ค่ะเพราะความสัมพันธ์ของคนสองคนคนสองคนต้องต่างคนต่างเลือกซึ่งกันและกันเราอยากจะเลือกคิดถึงเขาต่อไปป่านนี้เขาไปอยู่กับปัจจุบันของเขาที่มีความสุขกับใครก็ไม่รู้แล้วอะนะคะไม่ต้องหานิยามค่ะเอาเป็นว่าจะดิวกับความทรงจำยังไงไม่ให้เจ็บปวดเกินไปก็แล้วกันนะคะคุณต้าสวัสดีค่ะ
2: ต้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
0: มาคุยกัน
2: คุยกันทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: วันนี้สาวๆล้วนเลย
0: ไม่มีไหมเดี๋ยวใส่ไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะ
2: ค่ะ
0: นะคนคุยทั้งหลาย
2: เป็นคนที่ตกอยู่ในสถานภาพแบบนี้จะเป็นผู้หญิงมากกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะโอเคต้าเล่าให้ฟังเลยค่ะมีอะไรคะ
3: ขอเท้าความไปก่อนนะคะ
0: ค่ะ
3: หนูคุยกับผู้ชายคนนึงค่ะเมื่อประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ค่ะก็ไม่นานอาจจะไม่นานแต่ว่าคือเหมือนตั้งใจคุยนะคะพี่
2: เจอกันยังไงคะต้า
3: เจอกันผ่านแอปหาคู่ค่ะ
2: เหมือนทุกคนในโลกนี้เล่นแอปหาคู่กันเนาะจ้ะแล้วยังไงคะ
0: เนี่ยนะคำว่าตั้งใจคุยมันคล้ายๆตั้งใจที่จะหาความสัมพันธ์นี้ถูกไหมคะ
3: คือแบบอยากหาความสัมพันธ์ที่มันสานไปถึงจนแบบว่า
0: แต่งงาน
3: ได้คบกันเลยนะคะ
0: คือแบบอยาก
2: แต่ว่าไปหาความสัมพันธ์ที่จริงจัง
3: ใช่ค่ะ
2: โอเคค่ะ
0: ค่ะก็เลยตั้งใจคุยอ่ะต่อมา
3: ก็คือแบบว่าเราคุยกันมาสักพักหนึ่งค่ะประมาณ4เดือนแล้วเราได้มีโอกาสได้มาเจอกัน
0: ค่ะ
3: ค่ะแล้วทีนี้พอมาเจอกันเหมือนว่าอะไรมันจะดีนะคะเหมือนเขาก็มาใช้ชีวิตอยู่ในประมาณหนึ่งค่ะแต่เหมือนกับว่าเขาจะเป็นคนที่ระแวงที่น้อยใจอย่างเงี้ยค่ะแบบจะเป็นห่วงแบบไม่อยากให้เราอ่ะไปพูดคุยกับใครหรือว่าเราอาจจะเล่นแอปหาคู่ไม่อยากให้เราเล่นเราลงรูปเซ็กซี่เราโพสคลิปโพสอะไรไม่ได้เลยเขาจะคอยระแวงมาตลอด
0: ค่ะ
3: วันดีคืนดีนะคะแล้วเขาจะชอบแคปหน้าจอโปรไฟล์ของผู้ชายคนอื่นมาถามเราว่าคนนี้เป็นใครคนนั้นเป็นใครให้ตอบความจริงนะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็พยายามตอบว่าคนนี้เป็นใครบ้างคนนี้เป็นใครบ้างกลับกลายเป็นว่าเขาไม่เข้าใจแล้วเขาเหมือนยิ่งระแวงกว่าเดิมว่าเราจะกลับไปคุยกับคนอื่นอย่างนี้
0: ค่ะ
3: แล้วหนูก็ไม่มีความเข้าใจเขาเหมือนกันว่าทำไมต้องคิดถึงขนาดนั้นในเมื่อที่เราเลือกที่จะคุยกับคุณแค่คนเดียวถึงแม้ว่าเราจะเคยเล่นแอปหาคู่เล่นแอปโซเชียลมาก่อนหน้านี้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปคุยกับคนอื่นทั่วแบบมั่วซั่วค่ะแต่ความคิดเขาคิดแค่ว่าหนูไปคุยกับคนอื่นคิดระแวงตลอดกลางค่ำกลางคืนจนเก็บไปฝันแล้วเขาก็จะมาพูดความฝันให้หนูฟังว่าเขาฝันถึงหนูนะว่าหนูแอบไปมีอะไรกับคนอื่นแอบไปนอนกับคนอื่น
2: นี่เขา
0: หมกมุ่นจริง
2: หมกมุ่นเกิน
3: อันนี้ไม่
0: พี่เข้าใจแต่มุมนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่น่าคิดเหมือนกันนะคะคือบางคนเราบอกว่าเราเจอเขาทางแอปหาคู
2: ่
0: เขาก็เลยมีโอกาสที่เขา
2: ก็เลยคิดว่าย
0: ังหาไปเรื่อยๆอยู่หรือเปล่าด้วยนะคะแต่ว่าอันนึงคือต้าจะอึดอัดนะสิ
3: ใช่ค่ะโดยส่วนตัวคือหนูมีแฟนมาก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วนอกนั้นก็จะเป็นคนคุยซึ่งคุยได้ไม่นานพอมาเจอคนนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าด้วยความที่อายุเรามันก็มากขึ้นความคิดที่จะมีแฟนหรือว่าอยากสารสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนแปลงจากในวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่ได้คบเล่นๆไม่ได้คบเล่นๆแล้ว
3: ใช่ค่ะก็อยากจะแบบจริงจังมากขึ้นแล้วก็มันเกิดความอึดอัดไปด้วยว่าทำไมเขาต้องระแวงขนาดนั้นทั้งที่เราแบบคบกับเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจอาจจะด้วยอดีตที่ว่าเราเหมือนเล่นแอปหาคู่แล้วเราคุยกับผู้ชายหลายๆคนเพื่อแบบอยากสารสัมพันธ์หรือว่าเขาจะเอากรอบตัวนี้มาตีค่าหนูอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือความคิดของหนูแล้วเขาจะชอบระแวงพอระแวงมาเจอกันทุกครั้งที่เขามาหาเวลาที่เขาจะกลับเขาจะมีเรื่องมาให้หนูลุ้นอยู่ตลอดว่าฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าคุณไปเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นหรือเปล่าในเรื่องที่เป็นอดีตของฉันที่ไม่ดีของฉันอย่างเงี้ยค่
0: ะ
3: แล้วเขาจะไม่พูดต่อหน้าเวลาเขากลับไปถึงที่ทำงานของเขาถึงจะพิมพ์แชทมาบอกว่าเราไปทำอย่างนั้นอย่างนี้มาใช่ไหมเราคุยกัน
2: ไม่แล้วเขาจะเอาอะไรหนูก็ไปแก้อดีตไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะเอาอะไร
1: มันเป็นอดีต
2: เขาต้องการอะไรจากสิ่งนี้คือการที่พี่ไม่เข้าใจการที่บอกว่าเธอเคยไปทำอย่างนั้นใช่ไหมทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วไงอ่ะ
0: อ
2: ื
0: ม
1: นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่หนูไม่เข้าใจเพราะว่าถามว่าไปกลับไปแก้ดีได้ไหมกลับไปแก้ไม่ได้
2: เราก็กลับไปแก้ไม่ได้แต่วันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ฉันไม่ได้ทำไง
1: ใช่ค่ะแล้วแค่อยากจะกลับแค่อยากจะเริ่มใหม่อยากจะตั้งใจคุยกับคุณให้ดีแต่ด้วยความที่หนูไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมคะแต่แอปหาคู่ก็ยังจะอยู่แอปโซเชียลอื่นๆก็ยังจะอยู่แต่ว่าไม่ได้เข้าไปเล่นเพราะว่ารู้ว่าเขาไม่ชอบแต่บางทีที่เขาไปทำงานเราก็จะมีเผลอกดเข้าไปดูบ้างแต่เราไม่ได้คิดอะไรก็จะมีคนทักมาก็จะมีสวัสดีครับชื่ออะไรทำอะไรอยู่แล้วก็ตอบไปตามนั้นแต่เราไม่ได้เอาความรู้สึกเราไม่ได้อันนี้ไปแล้วก็คิดแค่ว่าเราตอบไปตามเหมือนที่เขายืนอยู่ตรงหน้าแล้วเราก็ตอบเขาอย่างเงี้ยค่ะจนทีนี้มีวันหนึ่งตอนประมาณ 4:00 เขาทักมาเขาแคปหน้าจอมาว่าโปรไฟล์หลักนี้คือใครเขาแคปหน้าจอโปรไฟล์หลักแฟนเก่ามา
0: แฟนเก่า
1: แล้วเขาโกรธแฟนเก่าของหนูนะคะ
0: ค่ะเราเลิกไปนานไหมกว่าจะมาคุยกับเขาเนี่ยค่ะเลิกนานไหม
1: 4 ปีค่ะ
0: โอ้โห
2: แล้วที่เราคุยกันกับแฟนเก่านั้นแชทเก่านั้นก็คือคุยกันเมื่อตอนที่ยังไม่เลิกกัน
1: ตอนที่ยังไม่เลิกกันคือมันเลิกติดต่อกันไประยะหนึ่งในติดต่อในที่นี้คือไม่ใช่ว่าพูดคุยกันทุกวันนะคะเหมือนกับเขาทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะมีทักทายมาบ้างในแบบเวลาลงอัพสตอรี่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีช่วงนึงที่เขาชวนว่าปีหน้าพี่จะกลับบ้านนะมางานบวชพี่ด้วยนะหนูก็อ๋อขอคิดดูก่อนนะอะไรประมาณนี้เนี่ยค่ะมันก็สิ้นสุดแค่ตรงนั้นแต่ทีเนี้ยเหมือนกับพอเขามาล่าสุดเขาไม่ไว้ใจเขาก็เลยให้หนูบล็อกทีนี้บล็อกไปแล้วมันจะมีบล็อกทั้งโซเชียลทั้งหมดเลยแต่มีแอปนึงที่ยังไม่ได้บล็อกมันก็เลยหลุดให้แฟนเก่าเนี่ยทักมาถามว่าบล็อกช่องทางติดต่อเขาทำไมเขาทำอะไรผิดหรออย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หนูก็เลยบอกว่า เขาไม่อยากให้คุย เขาห่วงไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วหนูก็ใช้แทนคำคนคุยของหนูว่ามันนะคะด้วยความที่แบบหนูไม่ได้คิดอะไรมันไม่ให้คุยมันหวงมันหึงไม่รู้ว่าเป็นอะไร ม
0: ัน
1: บ้ามันหลอนปล่อยมันไปเถอะปล่อยคิดไป
0: ค่ะ
1: ในประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวทำไมอ่ะก็มันก็ไม่ดีหรอที่เขารักเขาหวงก็ดีแต่ว่ามันทำให้เราอึดอัดไปด้วยอันนี้ก็คือความในใจของหนูที่หนูถือไปเล่าให้แฟนเก่าฟัง
2: แล้วเขาไปเห็นเขา
1: ใช่แล้วทีนี้เขาเห็นเหมือนกับว่ามีคนแอปหาคู่อ่ะมันเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาว่าถ้าเธอเลิกเล่นแล้วอ่ะแล้วมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาได้ยังไงอะไรประมาณนี้เขาก็เลยขอดูโทรศัพท์หนูก็เลยให้ดูแล้วมันก็จะเป็นแชทที่แบบเคยคุยกันไปก่อนที่จะคุยกับเขาแล้วก็คุยระหว่างที่เหมือนกับว่าเขาทักมาช่วงที่ระหว่างคุยกับเขาแต่ว่าหนูไม่ได้ตอบหรืออาจจะเผลอตอบไปบ้างแต่ว่าไม่ได้อะไรไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะลบเพราะว่าเราไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วเขาดันไปเจอแชทแฟนเก่าแล้วเหมือนกับว่าเขาก็พูดใส่หนูว่าดีเนาะเอาคนปัจจุบันไปเล่าให้แฟนเก่าฟังสนุกปากเลยแทนว่ามันด้วยชอบใช่ไหมอยากคุยกับมันต่อใช่ไห
0: ม
1: เขาพูดเขาโกรธเป็นปืนเป็นไฟวันนั้นเขาโกรธมากเลยค่ะวันนั้นนอนอยู่ด้วยกันดีแล้วเขาขับรถออกจากห้องหนูไปเลยหนูแบบพยายามวิ่งตามตีสองตีสามวิ่งตามเขาตามหาเขาโทรหาเขาแบบแล้วก็เป็นห่วงเขาด้วยแล้วเขาออกไปด้วยความโกรธอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็กลับมาเขาก็บอกว่าทำไมต้องทำกับพี่ถึงขนาดนี้พี่ไม่เคยไปเอาเรื่องของเราไปเล่าให้ใครฟังเลยนะอดีตที่ไม่ดีของเราพี่ไม่เคยเล่าเอ๊ะทำไมต้องเล่าแบบนี้พี่ดูเป็นตัวตลกในสายตาแฟนเก่าเลย
0: ไปกันใหญ่มาก
2: ทำไมเขา
0: ไปดราม่ามากเลยดราม่าจัด
1: ตลกมากเลยตลกมากเลยใช่ไหมเห็นพี่เป็นตัวตลกเหรอ
3: มันควรไหมในความรู้สึกหนูรู้สึกผิดที่ว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่หนูอึดอัดแล้วหนูเผลอพูดแบบนั้นให้แฟนเก่าฟังหนูอาจจะผิดตรงจริงๆเพราะว่ามันก็ไม่ควรที่จะพูดแต่ว่าคำพูดของเขามันทำให้หนูรู้สึกผิดยิ่งกว่าเดิมเหมือนว่าหนูเป็นสาเหตุของเรื่องนี้อะค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยคำพูดลักษณะท่าทางจากที่อยู่ด้วยกันแบบว่าเราจะไปเที่ยวด้วยกันนะอย่างนั้นอย่างไม่ได้ไปไหนเลยเรามองหน้ากันแล้วแบบหนูมองหน้าเขาหนูรู้สึกผิดที่หนูทำแค่นี้หนูผิดขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมองหลีตามองหนูแล้วเขาแบบเขาก็จะถอนหายใจเหมือนเขาอึดอัดอย่างเงี้ยค่ะพอเขากลับไปเขาก็บอกว่าเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะหนูก็ตอนนั้นหนูทำใจรับไม่ได้เพราะว่ามันเกินความรู้สึกไปแล้วอะ คือแบบพยายามป้อนความชัดเจนป้อนสถานะให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนเขาเป็นที่หนึ่งของหนูแล้วหนูไม่ได้คุยกับใครแต่ด้วยความที่เขาคิดไปแบบนั้นแล้วเขาก็จะโทษหนูอย่ามาโทษพี่นะต้องโทษตัวเองเพราะการกระทำของเราเป็นคนกระทำเราบอกว่าอันไหนที่พี่ไม่ชอบก็จะไม่ทำพี่ขอแค่นี้ไม่ใช่เงินใช่ทองแล้วทำไมเราทำไม่ได้มันยิ่งทำให้หนูรู้สึกผิดกับคำนี
4: ้
3: แล้วหลังจากนั้นนะคะหนูก็เลยขอร้องแบบโทรไปคุยไปแบบร้องไห้ฟูมฟายเลยค่ะแบบขอโอกาสได้ไหมหนูจะไม่ทำอีกแล้วหนูจะตัดทุกช่องทางตัดลบแชทอย่างนั้นอย่างนี้ออกหมดอย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะ
3: แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไม่กลับเขาก็บล็อกทุกช่องทางหนูเหมือนกันแต่แล้วเขาก็กดบล็อกหนู
4: ค่ะ
3: แล้วเราก็คุยกันต่อว่าคือณตอนนั้นอะทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาเหมือนเดิมอะค่ะ
4: ค่ะค่ะ
3: คือหนูคิดแค่ว่าเขาอาจจะโกรธหรือเปล่าน้อยใจหรือเปล่าที่เราไปพูดแบบนั้นหรือว่าเขาอาจจะเห็นรูปแบบคนคุยเก่าเราที่เรายังไม่ได้ลบออกจากโทรศัพท์อาจจะลบแต่ว่ายังลบไม่หมดแล้วมันยังหลงเหลืออยู่ในแกลเลอรี่นะคะ
4: ค่ะค่ะ
3: แล้ว
0: ทำไมเป็นแฟนเขาดูอึดอัดเนาะพี่เป็นพี่ยังหายใจไม่ออกตอนเนี้ย
2: ต้องลบอดีตทั้งหมดให้ได้
0: เพราะพี่รู้สึกหายใจไม่ออกกับการเป็นแฟนกับคนคนนี้จังเลยอะ
3: ค่ะ
0: ความสุขอยู่ตรงไหนเน
3: า
0: ะ
3: ถามว่าอึดอัดไหมมันก็อึดอัดค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเรารู้สึกกับเขาเราก็เลยแบบว่าเราอยากทำทุกอย่างให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่อึดอัดเขาหัวเราะเขายิ้มได้เขาแบบมีความสุขเวลาเขาอยู่กับเราหนูอยากทำแค่นี้เลย
0: พี่รู้สึกว่าหนูรักเขาจนหนูตัวเล็กมากอะจะหนูรู้สึกว่าทำอันนี้ได้ไหมอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้หรองั้นจะทำอันนี้นะได้ไหมอ่ะอย่างงั้นมัน
2: แล้วพี่นึกถึงระยะยาวอ่ะต้า
0: ค่ะ
2: วันนี้แบบคบกันมาแค่นี้เนาะพอไปอยู่กันไปนานๆนี่หนูจะยังไงต่อกับชีวิตหนู
0: นี่คือหลักเดือนเองนะคะ4เดือนใช่ป่ะ 4-5 เดือน
3: ใช่ค่ะ4เดือนนี้ค่ะแล้ว
0: หายใจไม่ออกขนาดนี
3: ้มันเลยกลายเป็นความรู้สึกอึดอัดยิ่งกว่าเดิมแบบเราต้องแบบระวังตัวเวลาเราจะทำเราจะปรับรูปเราจะลงอะไรคือแบบมันจะกระทบกระเทือนถึงเขาไหม
4: oh.
3: เขาจะไปเห็นอะไรที่ไม่ดีของเราไหมหรือเขาจะมีอะไรมาถามเราแบบว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าน
0: ี่ตาถูกแก๊สไลท์จนกระทั่งรู้สึกว่าตัวเองดูไม่มีตัวตนเลยนะคะอะไรคือสิ่งที่หนูคิดว่าไม่ดี
2: หรือเป็นความผิด
0: เออไหนบอกพี่ซิอะไรหนูรู้สึกตัวเองไม่ดีตรงไหนคะ
3: ตอนนี้หนูรู้สึกผิดว่าหนูเป็นต้นเหตุทำให้มันเป็นให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาคือแบบสิ่งที่ไม่ควรพูดก็เผยทั้งพูดออกไปกับบุคคลที่มันไม่ควรจะพูดอย่างเงี้ยค่ะ
0: แค่นี
3: ้มันก็เลยเป็นปม
0: แต่หนูก็กำลังหลอนจิตไปหมดเลยนะว่าอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะหนูระแวงตลอดเวลาว่าเขาจะถามว่าโอ๊ยวันนี้ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่า
0: 4เดือนแล้ว
3: เหน็บแนมใช่ค่ะแล้วมันเป็นแบบเนี้ยมาค่อนพอมาถึงเดือนกันยาเดือนนี้อะค่ะแล้วก็มาทะเลาะกันเรื่องนี้แล้วความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปเลยความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปเลยแบบจากที่โทรคุยแชทพิมพ์แชทวิดีโอคอลหากันทุกวันตั้งแต่ทำงานจนถึงเขาทำงานกลับมาเราก็คอลคุยกันทุกวันแล้วทีเนี้ยมันเปลี่ยนไปมันยิ่งเป็นปมในใจหนูยิ่งกว่าเดิ
4: ม
3: เราก็คุยกันมาแบบนั้นทำอะไรอยู่กินข้าวแล้วยังเขาก็จะตอบแชทน้อยลงแล้วเขาก็จะส่งรีโพสต์นั่นที่เหมือนกับว่ากระทบจิตใจเขามาให้เราว่าคุณผมรู้ว่าคุณเจ็บแต่คุณก็เจ็บน้อยกว่าผมอยู่ดีเพราะว่าผมเป็นคนถูกกระทำ
0: โอ้โหขนาดนั้น จ้ะ
3: ใช่ค่ะแล้วเขาพูดแบบนี
0: ้ตอนนี้ยัง
3: แล้ว
0: ตอนนี้ยังคบกันอยู่ไหมคะ
3: เพิ่งเลิกคุยกันไปเมื่อวานนี้ค่ะ
2: เพราะอะไรคะ
3: เพราะว่า
2: เกิดอะไรขึ้นเมื่อวานเกิดอะไรขึ้น
3: ก็เหมือนกับว่าหนูทำงานโรงเรียนนะคะแล้วทีนี้มันมีวันหยุดก็เลยว่าวันหยุดก่อนที่เราจะทะเลาะกันเรื่องนี้หนูตั้งใจก็ว่าวันหยุดเดี๋ยวฉันจะไปหาเธอนะฉันจะไปอยู่กับคุณนะอ่ะเพราะว่าคุณเคยมาหาฉันแหละมาตั้งใจอยู่คนละจังหวัดเลยก็เลยลองไปดูแต่พอไปแล้วด้วยความที่มันเป็นสถานการณ์แบบนี้มันก็อึดอัดเขาก็บอกว่าจะมาก็มาได้นะไม่ได้บังคับแต่ว่าพี่ก็คงไม่เหมือนเดิมแล้วพี่คงกลับไปอยู่จุดเดิมไม่ได้แต่เหมือนกับว่าด้วยความที่ว่าเราคุยกันทุกวันเขายังตอบแชททุกวันเขาเลิกบล็อกช่องทางทุกอย่างแต่เหมือนกับว่าคุยกันแต่เขาเหมือนกับเขาให้ความหวังหนูว่าอย่างน้อยอะหวัง 0.01% หนูก็ยังมีหวังเพราะว่าเขายังยอมคุยกับหนูอยู่ทุกวันคุยกันยังโทรหากันได้บางครั้งเขายอมให้ไปหาแสดงว่าเขายังเปิดใจเขายังเห็นว่าโอเคหนูเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่ก่อนหน้าที่จะมานะคะก่อนที่จะเกิดก่อนที่จะเริ่มคุยกันก็คือเหมือนกับว่ามันมีความรู้สึกแปลกเพราะว่ามีผู้หญิงมาเหมือนมาส่องแอปสตอรี่ของหนูนะคะแล้วเหมือนกับพอหนูส่งกลับอ่ะมันกลับกลายเป็นว่าเขาลงรูปผู้ชายคนนึงลงรูปผู้ชายคนนึงที่แบบลักษณะคล้ายคลึงกับคนคุยหนูมากหนูก็เลยแบบเริ่มตังหิดละก็เลยเก็บข้อมูลไว้แล้วเขาก็จะลงมาเรื่อยๆลงรูปอัพรูปลงเพลงแบบเหมือนกับอยากให้หนูรู้นะว่าผู้ชายคนนี้อยู่กับเขาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเก็บในใจจนวันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้มาวันที่26นะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวันที่25พอถึงวันที่25เขาเปลี่ยนว่า25ไม่ต้องมาแล้วนะมาวันที่26พอโอเคหนูไม่ได้คิดอะไร
0: น้องต้าจ๋ารายละเอียดไม่เป็นไรจ้ะเอาแค่ว่าสรุปแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครนะคะ
3: เป็นคนคุยเก่าเอ้ยเป็นคนคุยเหมือนกับว่าเขาคุยกันหลังจากที่เราทะเลาะกันค่ะ
0: อืมแล้วก็เลยคุยกันใหม่ไปแล้ว
2: แปลว่าตอนนี้เขาคุยกับผู้หญิงคนอื่น
0: ค่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วหนูพยายามถามเขาแล้วเขาบอกว่าหนูถามว่าคนนั้นคนนี้เป็นใครเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วถามเขาว่าไปมีอะไรกันหรอไปนอนกับกันกี่ครั้งแล้วเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้ทำไมหรอรับไม่ได้หรอที่เขาทำที่ตัวเองทำอ่ะยังไม่คิดเลยเขาอันนี้คือคำที่เขาพูดกับหนู
0: ป้าพี่ขอพูดคำหนึ่งนะเขาป่วยป่าวอ่ะ
2: เออพี่กำลังคิดพี่ไม่คิดเหมือนพี่เลยพี่ว่าเขามีความผิดปกติทางจิตใจอะไรบางอย่างแล้วแหละเออเขาพยายามจะทำทุกอย่างให้หนูแบบแย่
0: ทั้งที
3: ่
0: พี่ยังไม่รู้นะว่าหนูแย่อะไร
2: เออซึ่งสิ่งที่หนูทำมาพี่ไม่ได้เข้าข้างหนูพี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดร้ายแรงอะไรขนาดนั้น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ตอนนี้มันเหมือนเขาพยายามจะทำทุกอย่างให้หนูแบบแย่ลงทำให้หนูรู้สึกแย่ซึ่งถ้าเป็นคนปกติธรรมดาเป็นแฟนกันอะจะคิดทำแบบนี้ทำไมอะ
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งระยะเวลาก็ยังสั้นๆนะทำไมถึงไม่มีสะสมวันเวลาดีๆและถ้าเกิดว่าต้ารู้สึกว่าเขาดูรักหนูมากจนหวงไปหมดพี่กลับรู้สึกว่าทำไมเขาไม่อยากให้หนูซึ่งเป็นคนที่เขารักมีความสุขอะอยู่กับเขาเหมือนติดคุกอะและติดคุกแบบที่อะไรนะอันนี้เป็นข้อความที่เคยคุยกับคนอื่นๆก่อนหน้าเธอนั่นแหละไม่เธอนั่นแหละผิดหรือแม้กระทั่งพูดตรงๆนะการพูดถึงแฟนใหม่ต่อหน้าแฟนเก่าก็แฟนเก่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งอะเฮ้ยคนใหม่เป็นไงบ้างห่วงฉันจังเลยอะฉันแบบรู้สึกอึดอัดไม่เห็นเป็นอะไรก็ตามที่มันผิดปกติ
2: ถึงขนาดที่ต้องอะไรขนาดนั้นเนี่ยเป็นความผิดสมควรตายอะไรแบบนี้ไม่ค่ะ
0: ขนาดมันไม่ได้ขนาด
2: ไม่แต่ที่เขาไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นเขาก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมอ่ะจะรู้สึกเหรอเอ้าเรื่องที่เขาทำมันแย่กว่าที่หนูทำตั้งเยอะ
0: ใช่
2: ตาพี่ไม่รู้พี่เข้าใจว่าหนูคงรักเขามากอะเนาะแต่หนูจะแบบหนูจะไม่มีความสุขในชีวิตไปตลอดชีวิตเลยนะถ้าคบกับผู้ชายคนนี้
0: อ
2: ่ะ
0: ดูทรงแล้ว
3: มันเขาตอกย้ำหนูอะค่ะด้วยเหมือนกับว่าเหมือนที่เขาเคยเห็นอดีตของหนูที่ผ่านมาแล้วแบบทีตัวเองยังทำได้แล้วพอคน
2: อดีตคืออดีตค่ะ
0: และอดีตคืออะไรอะอดีตของหนูคืออะไรคือเล่นแอปหาคู
2: ่หรือ
3: หนูเล่นแอปหาคู่แล้วก็ หนูมีคลิปกับคนคุยเก่ารูปแฟน
2: เดี๋ยวก่อนนะถ้าเขาไม่พอใจที่หนูเล่นเคยเล่นแอปหาคู
0: ่
2: เขาก็ไม่ควรเป็นแฟนกับหนูไงเพราะหนูเล่นไปแล้ว
0: และอย่างนึงคือก็แอปหาคู่ทำให้เจอเขาและเขาเองก็เล่นแอปหาคู่ถึงมาเจอหนู
3: หนูคิดว่าเขายอมรับตัวตนหนูได้ตั้งแต่เขาเข้ามาแหละตั้งแต่เขาทักมาแล้วหนูบอกทุกอย่างนะว่าหนูเล่นอย่างนั้นอย่างนี้หนูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หนูชอบอย่างนั้นอย่างนี้นะหนูเข้าใจว่าเขายอมรับได้แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเขายอมรับไม่ได้
0: เขาไม่สบาย
3: ซึ่งมัน
0: คง
2: จริงเอาจริงเขามีความผิดปกติทางจิตใจอะไรบางอย่างแล้วแหละตาเอาจริงๆนะคะ
0: ค่ะ
3: พอสองสามวันก่อนหน้านี้ค่ะที่หนูอยู่กับเขาอ่ะคือแบบเขาไม่ได้สนใจหนูเลยเขาตอบแชทคุยแชทกับคนอื่นหลังจากที่เขายอมรับแล้วว่าเขาคุยกับคนอื่นเขาก็จะส่งแชทนั่นแชทนี่บอก
0: มาอวด
3: คุยกับเพื่อนหลายๆคนนะคะพี่ว่าแบบเหมือนหลอกคนอื่นว่าไอ้อยู่ที่ทำงานนะอยู่นอนอยู่ห้องนะนอนเหงาจังเลยอย่างเงี้ยทั้งที่เขานอนอยู่กับหนูแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเลย
0: น้องต้าเขาประกอบอาชีพไหมอ่ะเขาทำงานไหมคะ
3: เขาทำค่ะแต่ว่าเขาทำช่วงเย็นแล้วก็เลิกดึกค
0: ่
3: ะ
0: พี่ว่าเขาว่างเกินนะว่างเกินขนาดว่าคุยกับคนนั้นแล้วก็แคปหน้าจอดีกว่าไปให้ต้าเห็น
2: พี่ว่าเอาจริงคนปกติธรรมดามีแฟน
0: ค่ะ
2: เขาก็อยากจะแฮปปี้มีความสุขกับแฟน
0: ค่ะ
2: แต่นี่พี่ไม่เห็นเขาคือพี่ไม่เห็นว่าเขามีความสุขด้วยนะตัวเขาเองก็ไม่น่าจะมีความสุขและต้าก็ไม่มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าต้าจะรักเขามากขนาดไหนก็ตามนะคะสิ่งที่พี่เตือนได้สามารถเตือนได้ในตอนนี้ก็คือแค่ว่าชีวิตหนูจะแย่มากเลยถ้าคบผู้ชายคนนี้ต่อไปอ่ะ
0: ท็อกซิกเกินเบอร์ไปมาก
2: ก็หนูทำอะไรให้ตายพี่ว่าเขาก็ไม่พอใจหรอก
0: ค่ะ
2: สิ่งที่เป็นอดีตมาแล้วว่าหนูแก้มันไม่ได้อยู่แล้วแล้วถ้าเขาขุดอดีตหนูมาพูดไปเรื่อยๆไปตลอดชีวิตหนูเงี้ยแล้วหนูจะทำยังไงกับมันได้หนูก็แก้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
0: ค่ะแย่สุดคือหนูดันรู้สึกผิดไปตามปากเขาทั้งที่ถ้าหนูนั่งตั้งสติว่าจะบ้าเหรอเฮ้ย ฉันก่อนเจอเธอ
2: ใช
0: ่หนูก็ได้ไม่มีสติ
2: ถ้าเป็นพี่ก็จะคิดอย่างนี้จริงๆจะบ้าไงแบบเรื่องอะไรไร้สาระมากเลยค่ะนะแต่อยู่ที่หนูแล้วแหละต้าว่าหนูจะยังไงกับความสัมพันธ์นี
0: ้แล้วหนูจะพูดอะไรคะ
3: ค่ะแล้วทีนี้เหมือนกับว่าหนูได้รู้แล้วพอเขาบอกว่าเขามีคนฟรีเขาทำตัวแบบทำให้หนูรู้สึกว่าหนูเป็นอากาศเขาไม่ชวนคุยไม่ชวนพูดอะไรทั้งนั้นถามว่าไปเที่ยวไหมจะพาไปเที่ยวแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่อยากไปก็เลยถามอยากไปไหมถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปนะโอเคเราไม่ได้ไปก็เป็นขับรถเล่นแต่มาพีคเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานหนูตัดสินใจเช็คโทรศัพท์เขาดูโทรศัพท์มือถือเขามีหมดเลยทั้งแอบหาคู่ทั้งแชทแฟนเก่าทั้งรูปคนคุยเก่าทั้งคลิปคนเก่าแล้วก็มีคลิปอะไรกันก่อนวันที่หนูจะมาหาเขาด้วย
0: ตาโอเคเดี๋ยวเราต้องฟังข่าวนะพี่จะบอกว่าสิ่งที่หนูบอกว่าพีคมากอะเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกเลยว่าจริงๆยังไม่ต้องมาถึงขั้นนี้ก็ได้ค่ะเข้าใจหรือยังว่าทำไมถึงเป็นคนขี้หึงเพราะเขากลัวว่าคือหลอกคนอื่นได้แต่คนอื่นอย่าหลอกฉันนะและใดๆก็ตามสิ่งที่เขาว่าหนูเขาทำเองทุกอย่างแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ควรค่าจะอยู่ในชีวิตหนูอีกหรือ ไปคิดดูดี
2: ๆเวลามีความรักต้องมีความสุขค่ะต้า
0: ค่ะ
2: ถ้าเราจะอยู่กับใครสักคนหนึ่งโดยเราไม่มีความสุขเลยพี่ว่าโอ้โหมันอันตรายเกินไปนี่เพิ่งคบกันมาแค่ไม่กี่เดือนเองหนูจะอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้ไปอีกนานๆได้ยังไงนะ
0: คะ
2: ไม่ว่าหนูจะรักเขาขนาดไหนพี่เข้าใจแต่รักตัวเองด้วยนะ
0: ค่ะ
2: นะ
0: มีเขาแล้วดูทุกทรมานกว่าโสดอีกงั้นหนีไปโสดดีกว่า
3: หนูเพิ่งคิดได้เมื่อวานนี่แหละค่ะหลังจากที่เห็นคือแบบว่าจากที่เราทุ่มเททุกอย่างเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเป็นคนทำเอง
2: ใช่
3: แล้วพอเมื่อวานนี้หนูกลับมามีอะไรจะบอกหนูถามเขามีอะไรจะพูดกับหนูไหมมีอะไรจะบอกกับหนูไห
0: ม
3: เขาก็บอกว่ามีอะไรก็พูดมาที่ไม่มีอะไรจะคุยพี่พูดไปหมดแล้ว
0: เออจ้ะ
3: เขาก็ยังพูดย้ำแบบนี้พอหนูกลับมาถึงห้องหนูก็เลยตัดสินใจถามว่าถามจริงๆนะพี่เคยรู้สึกผิดบ้างไหมว่าพี่ยัดเยียดความรู้สึกผิดเยอะให้หนูอะ
0: หนูคิดว่า
2: แล้วเขาตอบว่าอะไร
0: พี่แอบดาวคำตอบไปเลย
2: เขาตอบว่า
0: เขาตอบว่า
3: เขาบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วพอที่จะเลือกเดินออกไปพอที่จะไม่สนใจกับไกลว่าเป็นครบผิดทั้งนั้น
0: เห็นไหม
2: อันนี
0: ้ตา
3: เขายังคิดเรื่องหนู
0: เอางี
2: ้ตาเขาป่วย
0: และปล่อยเขาไปเถอะตาไม่มีวันเปลี่ยนให้เขาเป็นคนดีขึ้นกว่านี้ พี่ขอยืนยัน
2: ค่ะและชีวิตหนูก็จะไม่มีวันมีความสุขถ้าหนูยังอยู่ในความสัมพันธ์นี
0: ้และขอให้4เดือนแห่งหายนะผ่านไปเร็วๆไป
2: ใช่หนูถ้าเกิดผู้ชายคนนี้เดินออกไปจากหนูหนูควรฉลองนะต้านะหนูจะได้มีความสุขสักที
0: นะคะนะเดี๋ยวต้องไปให้เวลาในการ
2: พอดีต้องฟังข่าวพอดีนะคะต้าขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเอ้ย
2: แค่ฟังต้าเล่ายังหายใจไม่ค่อยออก
0: จริงๆส่วนรวมความท็อกซิกอยู่ที่คนคนนี้ได้จริงๆ4เดือนเท่านั้นทำให้เราไม่มีความสุขได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นควรปล่อยเข้าไปได้แล้วหรือยังนะคะถามตัวเองก่อนเบรกฟังข่าวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในครับ Friday
4: คุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได
5: ้ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: วันเกิด Green Wave ของเราปีนี้ครบรอบ35ปีแล้วนะคะแอบเมานิดนึงปีนี้เนี่ยพวกเราดีเจคุยกันว่าวันเกิดทั้งทีอยากได้ของขวัญเหมือนกันนะแต่ขอเป็นของขวัญให้กับน้องๆนะคะในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมแทนพวกเราเลยใครกำลังคิดว่าจะเลือกอะไรดีก็มีทั้งของเล่นเสริมพัฒนาการค่ะนมเสื้อผ้าเด็กรองเท้าหรือว่าผ้าเช็ดตัวเลือกมาอย่างละนิดอย่างละชิ้นก็มีความหมายแล้วหรือถ้าไม่สะดวกเตรียมของขวัญก็ร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถือของขวัญมาเจอกันในงานนี้เลย Clean Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะมีทั้งเคลียร์และสาวสาวๆพร้อมโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆด้วยวันเกิดกรีนเวฟปีนี้มาช่วยกันเปลี่ยนคำว่าสุขสันต์วันเกิดให้กลายเป็นสุขสันต์ที่ได้ให้ไปด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
7: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: เพื่อนเป็นหมอ
9: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
10: ช่วงเทศกาลกินเจหลายคนเนี่ยตั้งใจจะอิ่มบุญแต่ดันเจอปัญหาที่กินแล้วมันไม่อยู่ท้องหิวบ่อยเนี่ยสิคะน้องหมอ
9: ถ้าเราสังเกตอาหารเจตามท้องตลาดส่วนใหญ่ค่ะพี่อ้อยเขาจะเป็นแป้งที่มีความมันไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่เผือกทอดผักชุบแป้งทอดพอไม่มีโปรตีนและไฟเบอร์แป้งก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้ากระแสเลือดอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะน้ำตาลพุ่งสูงสมองจึงหลั่งอินซูลินออกมาดึงน้ำตาลอย่างรวดเร็วผลก็คือง่วงนอนกระทันหันแล้วก็หิวง่ายกว่าเดิมค่ะ
10: แล้วแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะ
9: แนะนำว่าเน้นเป็นโปรตีนพืชแบบไม่แปรรูปค่ะเช่นเต้าหู้ก้อนถั่วต้มหรือเห็ดหลากหลายชนิดแล้วระหว่างวันถ้าหิวสลับมาเป็นมันนึ่งเผือกต้มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเหล่านี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและทำให้เราอิ่มได้นานขึ้นค่ะ
8: เพื่อนเป็นหมอ
7: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
11: ้พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์

0: บ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลย
1: พอได้แล้วรู้แล้วคุณอยู่ตรงไหน
0: เราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday ศุกร์นี้ 4:00 นที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A ทางฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
3: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเควินนิวซัมค่ะได้ลงนามในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยี AI โดยห้ามนายจ้างใช้ข้อมูลชีวมิติของลูกจ้างเพื่อให้ AI วิเคราะห์สภาวะอารมณ์และถ้าเกิดว่าเอา AI มาใช้จนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมากนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะโดยย้ำนะคะว่า AI ควรจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัวขณะเดียวกันนะคะผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะที่ยังไม่ออกกฎหมายในการกำกับดูแล AI อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลกรณีที่ AI กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์ค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิมเดี๋ยวรอติดตามนะคะ
2: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

0: ุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได
1: ้ปาดเหงื่อเลยค่ะสักครู่นะคะ
2: ฟังข่าวไปก็ปาดเหงื่อไป
1: ใช่แล้วค่ะกลับมาเจอกันนะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะไม่เต็มแล้วด้วยแหละเพราะว่าที่ถูกเบียดเวลาไปเล็กน้อยคลับไฟเดย์ค่ะคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คุยกันต่อนะเบอร์นี้เหมือนเดิมนะคะ02-665-8377-80ค่ะสายนี้คุณปุ๋ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะปุ๋ยมีอะไรคุยกันคะประเด็นวันนี้คุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้
3: ใช่ค
1: ่ะ
3: ก็คือว่าอันนี้คือเกิดก่อนนะคะคือแบบเราจะเล่าในเชิงที่แบบว่าเป็นสิ่งเตือนใจของผู้หญิงทุกคนนะคะว่าอย่าอยู่กับความคาดหวังคืออันนี้คือคบกับแฟนมา9ปี
1: โอ้
3: 9ปีที่เราอยู่ในพื้นที่ของเราโดยที่เราไม่รู้เลยว่าภาพข้างหลังของผู้ชายคนนี้เขามีอะไรปิดบังเราหรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้เลยเราจะได้รู้ทำเพราะสิ่งที่เขาอยากให้เรารู้ค่ะ
1: อ๋อ9ปีเราไปเจอกันยังไงคะ
3: คือ9ปีอ่ะเป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในแก๊งเดียวกันค่ะเป็นรุ่นพี่แล้วทีนี้เราอกหักมาค่ะแล้วคำนองเข้ามาในทำนองที่แบบเป็นพี่แบบคุยปรึกษากันจนระยะเวลา7เดือนเขาอยู่ๆเขาก็มาบอกว่าเขารู้สึกดีเขารู้สึกดีกับหนูพอเรารู้เริ่มรู้สึกดีก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆจนผ่านไป1ปีถึงจะมาขอกันเป็นแฟนค่
1: ะ
3: พอมาขอเป็นแฟนเราก็อยู่ด้วยกันมาแบบเหมือนมีกัน2คนนะคะต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ส่วนเขารับราชการส่วนหนูก็ทำงานหน่วยงานราชการเหมือนกันต่างคนต่างทำหน้าที่พอมีวันหยุดเราก็มาเจอกันค่
1: ะ
3: จนเราผ่านไปคบกันไปได้1ปีไม่รวมที่ก่อนที่จะเป็นแฟนนะคะผ่านไป1ปีเรามีการคุยกันเรื่องความชัดเจนซึ่งเขาก็เลยบอกว่าขอเวลาหน่อยเราก็แล้วเขาก็เหมือนจะเปิดนะคะไม่ได้แบบว่าเชิงว่าปิดแบบสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีงานแต่งเพื่อนเขาก็ชวนเราไปโอเคได้ไปเราก็ได้รู้จักเพื่อนเขาแล้วพออยู่มาเราก็ถามว่าพ่อแม่เขาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเขาจะเปิดแต่เขาก็ไม่เปิดเขาก็บอกว่าขอเวลาก่อนเราก็อยู่กับความคาดหวังมาตลอด
2: ไม่ถึงว่าเขาไม่เคยพาเราไปรู้จักกับใครในครอบครัวเขาเลยแล้วเราเคยพาเขามารู้จักคนในครอบครัวเราไหม
3: ค่ะนี่มันมีช่วงโควิดอะค่ะมีช่วงโควิดแล้วทีเนี้ยเขากลับตอนที่ช่วงรัฐบาลประกาศว่าไม่ให้ออกนอกจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่
2: ะ
3: เขาก็ไม่ได้กลับบ้านเขาเป็นคนต่างจังหวัดอะค่ะเขาไม่ได้กลับบ้านเขาก็เลยมาอยู่ปีใหม่เราเป็นปีแรกที่เราอยู่ด้วยกัน
1: ใ
3: ช่แล้วเราก็เปิดกับที่บ้านคือเราเปิดอิสระเลยค่ะจากทางบ้านเพราะเราไม่ได้มีอะไรปิดบัง
2: ค
3: ่ะแล้วพออยู่มาช่วงหนึ่งพ่อเขาป่วยเป็นสโตรกค่ะช่วงนั้นมันเป็นช่วงฉุกเฉินมากแล้วจะบอกว่าชีวิตเขาอะเป็นคนที่ไม่ค่อยเจอเรื่องที่ทำให้ปวดหัวเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามาเจอเรื่องพ่อเขาเป็นสโตรกช่วงนั้นเป็นเวลาตอนกลางคืนแล้วพ่อเขาล้มแล้วเขาทำอะไรไม่ได้เหมือนสติเขาหลุดซึ่งเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบมันตกใจอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยตั้งสติแล้วก็เลยโทรหารถโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเขาคือทำทุกอย่างให้ทางบ้านเขาหมดเลยแต่เขาไม่ได้เอ่ยถึงเราเลยว่าเราเป็นคนจัดการแม่เขาโทรมาขอบคุณหลังจากที่พ่อถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วถึงมือหมอแล้วโทรมาขอบคุณลูกเขาว่าแม่ขอบคุณมากเลยที่ลูกมีสติแล้วช่วยให้พาพ่อไปทันที่โรงพยาบาลแต่เขาไม่เคยพูดถึงเลยว่าใครเป็นคนจัดการซึ่งหนูก็ไม่คิดไม่ตอนนั้นก็คือปัดตกไม่เอามาคิดค่ะ
1: แผนกซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เองในตอนนั้นเนี่ยเราคบกับเขามากี่ปีแล้วนะคะ
3: ช่วงนั้นอยู่ที่3ปีแล้วค่ะ
1: เฮ้ยแต่3ปีอ่ะพี่ว่าก็สามารถที่จะจริงจังถึงขั้นที่จะบอกกับครอบครัวได้เหมือนกันนะคือมันไม่ได้มีหลักสูตรหรอกเพียงแต่แค่ว่าแต่3ปีอ่ะมันก
3: ็
1: มันน่าที่จะแบบว่ามีความชัดเจนแบบธรรมชาติด้วยนะ
3: อย่างนั้นหนูก็คิดอย่างนั้นแล้วทีเนี้ยแม้แต่ว่าเพื่อนในกลุ่มที่เป็นข้าราชการเหมือนกันที่เคยไปเที่ยวด้วยกันที่เคยไปเอาติ้งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่เคยได้ไปเลยกับเพื่อนที่ทำงานแต่เขาไปแต่คือเขาเรียกอะไรอ่ะเขาก็จะมีข้ออ้างของเขาไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ปล่อยผ่านมันเหมือนแบบไม่อยากเอามาคิดมากเราก็คิดว่าหวังว่าสักวันอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่กับคำพูดอยู่กับคำไอ้แบบเนี้ยอยู่กับตัวเองแบบเนี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าผ่านมาเข้าปีที่7
2: เขาจะไม่ได้มีเหตุผลชัดๆใช่ไหมคะว่าทำไมถึงไม่ได้พาเราไปรู้จักใครอะไรเงี้ย
3: เคยเหมือนหลุดปากออกมาประมาณว่าเขาอะเป็นลูกคนเดียวแล้วพ่อแม่พูดกับเขามาประมาณว่าถ้ามีคิดจะมีครอบครัวคิดมีใครอะพ่อแม่ก็จะไม่ซัพพอร์ตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย ขาก็คือให้เขาดูแลตัวเองเหมือนเขาต้องดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดแบบนี้ออกมา
1: แล้วเขาไม่เคยแล้วเขาไม่ได้ซัพพอร์ตตัวเองหรอคะ
3: เขาก็ซัพพอร์ตตัวเองแต่ในมุมของเรื่องหนูก็ไม่รู้ว่ามุมมองของครอบครัวเขามองเรื่องการซัพพอร์ตกันแบบไหนหนูก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าหนูอาจจะไม่เข้าก้าวไก่ถ้าเขาไม่ได้เล่าให้ฟังหรือว่าเขาไม่ได้อยากให้เรารู้หนูจะไม่เคยไปถามเลย
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: ประหลาดจริง
2: แล้วความสัมพันธ์ก็เป็นเช่นนั้นเรื่อยมา
3: ใช่ค่ะมันก็เป็นอย่างนั้น
2: จนกระทั่ง
3: เราเป็นคนง่ายด้วยค่ะพี่เราเป็นคนที่ง่ายแล้วเราเป็นคนที่เข้าใจเขามากๆเลยแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเขามีกำแพงอะไรเงี้ยพอ7ปีผ่านไปหนูมีความรู้สึกว่าหนูได้ทำงานหนูได้พิสูจน์ตัวเองว่าหนูอ่ะกลายเป็นคนที่คิดว่าฉันจะต้องทำให้คุณยอมรับฉันให้ได
1: ้หนูแค่เอาชนะแล้วนะเหมือนเป็นการเอาชนะให้ได้
3: ใช่ใช่ค่ะหนูพยายามคิดอย่างนั้นไปแล้วอะค่
1: ะ
3: ก็คือพิสูจน์ทุกอย่างหน้าที่การงานฉันอัพเลเวลของฉันจนฉันได้ไปสอบเป็นนักวิเคราะห์อยู่สำนักนายกชั้นได้ถึงขนาดนี้แล้วอ่ะหนูก็เลยตั้งคำถามโยนคำพูดตรงๆกับเขาไปเลยว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้รู้จักกับพ่อแม่คุณสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็ถึงเวลาเขาพูดอย่างนี
1: ้
3: เขาก็แบบใช่แล้วหนูก็เลยบอก7ปีมันยังไม่ถึงเวลาอีกเหร
2: อ
3: มันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่ค่ะเพราะหนูได้ยิน
2: หนูชอบจังเลยที่หนูพี่ชอบจังเลยที่หนูมั่นใจในตัวเองขึ้นขนาดนี้
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: มันต้องชัดเจนบ้างพี่อ้อยที่คุยกันนะ
1: หนูจะเป็นคนผู้หญิงอะไรก็ได้ไม่ได้นะหนูก็มีสิทธิ์ในการที่จะวางอนาคตของตัวเองเหมือนกันแล้วเขาไงต่อ
3: หนูมานั่งคิดย้อนกลับไปเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันคือในความสัมพันธ์ของเราอ่ะเรามีกันอยู่ตลอดเวลาใช่แต่เราแทบจะไม่มีความทรงจำดีๆโดยการไปเที่ยวหรือไปไหนกันสองคนหรือไปไหนกับแก๊งกับเพื่อนกับอะไรมันเหมือนมันแทบจะไม่มีเลยหนูเลยกลับมาถามตัวเองว่าฉันควรจะต้องลองคนอย่างคุณหร
1: ออ
3: ืมแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะอันนี้คือก็พูดกันตรงๆเลยว่าเขามีเส้นทางที่เขาจะได้ไปเพิ่มตำแหน่งที่ใหญ่โตกว่าที่เขาเป็นอยู
1: ่ค่ะ
3: แต่หนูบอกเขาบอกว่าเขาไม่เดือดร้อนเขาพูดกับหนูมาคำว่าเขาไม่เดือดร้อนในความเป็นเราเราอยากให้เขาเติบโตเราเพราะว่าเขาจะมาบ่นในหน้าที่การงานเขาให้หนูฟังอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเหนื่อยเขาเบื่อกับเจ้านายแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าเอ้าในเมื่อคุณมีเส้นทางมีเส้นสายเอาง่ายๆค่ะที่จะไปต่อทำไมคุณถึงไม่ไปหนูพยายามดันให้เขาไปเรียนต่อให้เขาไปทำทุกอย่างแต่เขาบอกว่าเขาไม่เดือดร้อนเขาย้อนหนูกลับมากับการเป็นว่าการซัพพอร์ตของเราอะเสียความรู้สึกมากเลยค่ะพี่ที่เราแบบทุ่มเทซัพพอร์ตหาเส้นทางหาโอกาสหาอะไรให้เขาอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วคำพูดที่เขากลับมาก็คือเหมือนแบบเขาไม่เดือดร้อน
1: กลายเป็นหนูเดือดร้อนไปคนเดียว
3: ใช่กลายเป็นหนูเดือดร้อน หน
1: ู
3: อยากให้เขาไปหลุดจากจุดตรงที่เขาเบื่อเขาลำคาญอย่างเงี้ยค่ะกับกลายเป็นว่าเราอ่ะเหมือนเข้าไปวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะแล้วไงต่อเดินทางมาจาก7ปีมาสู่ปีที่9
3: พอมาถึงปีที่9เอาปีที่8ก่อนค่ะที่พีคที่สุดคือวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่5ธันวา
1: ค
3: มันเกิดพ่อเขาแล้วหนูติดต่อเขาไม่ได้เลยตั้งแต่10โมงเช้าติดต่อเขาไม่ได้เลย10โมงเช้าจนมาถึง4ทุ่มเขาติดต่อหนูกลับมาซึ่งตอนนั้นหนูกังวลกังวายมากว่าทำไมคุณไปไหน
1: เกิดอะไรขึ้น
3: ใช่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราคบกันมาเขาไม่มีการหายเลยไม่มีเลยที่จะหายไป
1: ค่ะค่ะ
3: แล้วทีเนี้ยพอเขากลับมาเขาบอกว่าเขาลืมเอาโทรศัพท์ไปเขาไปสวนซึ่งเราเอะอยู่แล้วแต่เราไม่เชื่ออยู่แล้วแต่เราแค่ไม่พูดเขาผ่านมาเข้าปีที่9 Facebook ของญาติเขาอะค่ะมันเด้งขึ้นมาแล้วเห็นภาพเขาอะอยู่ญี่ปุ่นณวันที่นั้นหนูไปไล่เลื่อนไลน์อ่านว่าแบบช่วงเวลาเนี้ยที่เขาบอกเราเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกลับกลายเป็นว่าวันที่เนี้ยเขาอยู่ญี่ปุ่นที่เขาบอกเขาว่าที่เขาบอกเราว่าเขาอยู่ที่สวนนะคะกลับกลายเป็นว่ารูปถ่ายนั้นอะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วมันเห็นลางคือเห็นภาพลางๆว่าเขากำลังถ่ายรูปให้กับผู้หญิงคนนึงใช่ค่ะแล้วหลังจากที่ว่า7ปีหนูพยายามอัพตัวเองขึ้นมาแล้วหนูมุ่งหาแต่งานแล้วก็เงินเท่านั้นค่ะโฟกัสหนูเปลี่ยนจุดโฟกัสไปว่าเงินกับงานกับเขาก็ยังเหมือนเดิมยังคุยยังไปเจอยังอะไรกันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราโฟกัสที่งานมากกว่าเขาเหมือนแต่ก่อนที่ไม่เหมือนแต่ก่อนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วทีนี้พอมาเข้า9ครั้งที่9ปีเนี่ยหนูก็ทำเป็นเชื่อแต่หนูก็ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าเขาจะอะไรเงี้ยแล้วพอมาเห็นรูปหนูก็เลยส่งรูปเข้าไปถามเขาว่าอันนี้ที่ไหนหรอ เขาก็อึ้งแป๊บๆนึงเขาก็ตอบมาว่าไม่กล้าบอกหนูกลัวหนูจะว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ว่าหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็ไม่รู้ว่าหนูไม่รู้อะไรอีกเยอะหรือเปล่าหนูก็พูดอย่างนี
1: ้ค่ะ
3: หนูไม่รู้อะไรเยอะหรือเปล่าเพราะว่าขนาดชื่อพ่อแม่พี่อ่ะจนเนี้ยวันเนี้ย9ปีแล้วว่าหนูยังไม่รู้จัก
1: แล้วคำตอบของเขาตอบว่าอะไรคะที่เขาไปญี่ปุ่น
3: เขาก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะที่เขาตอบหนูมาว่าเขาบอกเขาไม่กล้าบอกหนูว่าเขาไปญี่ปุ่นเพราะเขากลัวหนูบ่นหรือว่า
1: เอ้าไม่แล้วคือไปกับใคร
2: แล้วทำไมถึงไป
1: เออเราเป็นแฟนไง
3: เขาบอกเขาไปกับพี่กับน้องเขากับญาติเขาเขาบอกเนี้ยเขาบอกหนูแบบเนี
1: ้
3: ย
1: แล้วกลัวหนูว่าแล้วไงแล้วหนูจะไปว่าอะไรแล้ว
3: คือไม่รู้เหมือนกันว่าหนูคิดว่าเขาจะไปว่าอะไรหนูก็บอกเขาว่าหนูไม่ว่าหรอกเพราะว่าเงินที่ไปก็ไม่ใช่เงินหนูมันเป็นเงินของพี
1: ่
3: นั้นหนูไม่ว่าอยู่แล้วหนูก็บอกอย่างนี้แล้วทีนี้เขาก็คุยบอกว่าเออขอโทษนะที่ไม่ได้บอกอะไรเงี้ยมาบอกขอโทษหนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าวันหนูก็เลยพูดกับเขาไปว่ามันจริงนะกับคำว่าความลับมันไม่มีในโลกอ่ะวันหนึ่งอ่ะมันต้องรู้และทีนี้หนูก็เลยย้อนกลับไปถามเขาอีกว่าพี่มีอะไรปิดบังหนูหรือเปล่าที่มากกว่านี้เขาบอกไม่มีเราก็คุยกันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ายังไงเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่
1: ม
3: ีว่าไม่มีเรื่องที่ปิดบังกันมีอะไรกูก็เขาก็จะพูดกันเขาจะพูดกับหนูแบบไม่พออะค่ะจะพูดแบบเนี้ยเขาก็จะบอกว่า
1: เขาพูดกูมึงเงี้ยเหรอ
3: ใช่ๆเพราะว่าเขาเป็นทหารนะพี่จะหยาบๆหน่อย
1: เดี๋ยวดิแต่หนูไม่รู้เหมือนกันเออแต่พี่ก็แค่เคยเห็นทหารแต่ว่ากาแฟน่ะหวานๆค่ะขาค่ะ
2: โอเคมีอะไรก็จะบอกหมด
3: อาจจะเป็นบางคน
1: เอออาจจะเป็นบางคนอ่ะแล้วไงต่อจ้ะ
3: ทีเนี้ยหนูก็เลยชินหนูก็ชั่งใจแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็ย้อนเหตุการณ์แต่ละอย่างที่เราเคยเจอมาว่าเอออาจจะอันนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเขาจะโกหกเราอาจจะอย่างนี้เราคิดแล้วตอบคำถามตัวเองอะค่ะโดยที่เราไม่ถามเขาหนูคิดว่าการที่หนูไปถามเขาหนูคิดว่าหนูไม่ได้คำตอบหนูต้องได้คำโกหก
2: แต่ว่าหนูคงมีอะไรสงสัยมาเยอะแหละภายใต้สิ่งที่หนูบอกว่าหนูก็ไม่อะไรค่ะพี่แต่มันคงมีอะไรเอ๊ะมาเยอะ
3: ใช่ค่ะพี่มันเอ๊ะอยู่ตลอดเวลาแต่เราคิดว่าถ้าเราถามไปอะหนูคิดว่าหนูไม่ได้คำตอบจากคนที่พร้อมจะปิดบังเราขนาดเนี้ยหนูก็เลยไม่เซาซีไม่เล้าหรือปล่อยให้มันผ่าน
1: พี่ถามคำหนึ่งคือเข้าใจแหละว่าปุ๋ยเจออะไรบ้างแบบที่แบบรู้จักกันนานไม่ได้รู้จักกันดีอ่ะปุ๋ยก็ไม่เคยคิดจะเลิกถูกไหม
3: ใช่ค่ะไม่เคยเลยไม่ได้คิดอยู่ในหัวเลยค่ะพี
1: ่แม้ว่าจะมีอะไรก็ตามที่มันเอ๊ะเต็มไปหมดเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะเราพร้อมอยู่ข้างๆเขาเสมอ
2: แล้วไม่หรอกเพราะว่าไอ้ที่เอ๊ะมันยังไม่ได้แบบเป็นเรื่องใหญ่เพื่อนเหรอปะ
1: แต
2: ่มันยังเป็นเอ๊ะ
1: แต่มันก็แค่แบบว่าหนึ่งการที่เราไม่ได
2: ้แค่หนีไปเที่ยวญี่ปุ่นเองอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: แต่มันไม่ได้ถูกแนะนำไปยังครอบครัวสังคมรอบตัวเขามันถูกซ่อนจนไม่มีตัวตนซะจนอ่ะแล้วพอจะถามถึงความชัดเจนคำตอบคือเดี๋ยวถึงเวลาเองแหละคือปุ๋ยก็เป็นคนที่ใจสู้กับบางเรื่องที่แบบบางทีบางเรื่องเนี่ยบางคนเขาอาจจะถอดใจไปแล้วน้องขา
3: ใช่หนูเข้าใจเลยค่ะว่าบางคนเพื่อนยังบอกเลยมีทุกคนรอบตัวว่าก็บูข้อพูดว่าเฮ้ยมึงอ่ะมีอนาคตที่ดีอ่ะมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วมีคนเข้ามาหามึงอ่ะเยอะมากเลยนะทำไมมึงถึงเลือกที่จะอยู่ตรงนี้วะหนูก็บอกว่ากูก็อยู่กับคำว่าเฮ้ยสักวันเว้ยกูต้องชัดเจนสักวันเว้ยอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
1: ก็เลยยอมเป็นคนตัวเลื่อนๆอยู่ข้างๆเขาคือพี่รู้สึกเหมือนปุ๋ยมันผู้หญิงตัวเลื่อนๆอยู่รอบๆตัวเขา
2: พี่รอคำว่าจนกระทั่งอยู
1: ่อ่ะแล้วอะไรคะล่าสุด
2: จนกระทั่ง
1: ยังไงบ้าง
3: จนกระทั่งวันที่เราบอกว่าเราโฟกัสตัวเองแล้วอะการหาเงินแล้วอะพี
1: ่
3: หนูก็เลยไปแล้วแล้วมันมีเหตุการณ์คือพ่อเขาป่วยอยู่พ่อเขาตอนแรกพ่อเขาเป็นสโตรกแล้วก็คือรักษาอาการก็ทรงอะค่ะยังช่วยเหลือตัวเองได้แต่เหมือนเป็นอัมพฤกษ์อะค่ะก็รักษามาตลอดเราก็คุยกันตลอดว่าแนะนำกันว่าให้ไปต่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีช่วงหนึ่งที่อยู่ๆคุณพ่อเขาไปเจอมะเร็งปอดเป็นช่วงระยะเวลา3เดือนที่ช่วงนั้นอะคือเขาว่าตั้งรับเขาบอกว่าจะเขาจะเอายังไงดีเขาคือชีวิตเขาแบบโอ้โหพี่เหมือนคนเป็นซึมเศร้าเหมือนอะไรเราก็ตามอารมณ์ไม่ถูกกับการเป็นว่าเราอ่ะจะต้องไปโฟกัสอยู่กับเขาช่วงเยียวยาจิตใจกันให้กำลังใจกันคืออยู่กับเขาอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เคยทิ้งเขาไปไหนเลยแล้วจนพ่อเขารักษาได้แค่2เดือนแล้วพ่อเขาเสียณวันที่พ่อเขาเสียหรือพ่อเขาอะไรเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าพ่อเขาเสียมันเป็นช่วงที่ว่าเขาก็แบบแทบจะไม่ได้ค่อยได้คุยเลยวันที่พ่อเขาเสียเขา จนบ่ายสองของวันที่พ่อเขาเสียพ่อเขาเสียตั้งแต่เช้าแล้วจนบ่ายสองอ่ะหนูเอกใจว่าทำไมอยู่ๆเงียบหายไปก็เลยโทรไปถามว่าอันนั้นไลน์ไปถามบอกว่าเป็นไงบ้างอยู่ไหนบอกว่ากำลังกลับกรุงเทพพ่อเขาเสียแล้วนะเขาพูดมาแค่นั้นค่ะแล้วเขาก็หายไปเลยแล้วหนูก็ทำความเข้าใจว่าเออเขาคงยุ่งอยู่ต้องไปติดต่อนู่นนี่นั่นหลายอย่างแล้วทีนี้หนูก็เลยแล้วเขาก็ถามมาคำนึงอีกแล้วเขาก็หายไปจนสามทุ่มพระสวดเสร็จแล้วของวันนั้นเขาก็โทรกลับมาบอกว่าเสร็จแล้วนะอยู่บ้านแล้วหนูก็อ้าวเสร็จแล้วเหรอรดน้ำศพอะไรตอนไหนไม่เห็นบอกเลยก็รออยู่อะไร
1: หนูก็แฟนเขานะ
3: ใช่ค่ะหนูก็หนูแทบจะไม่ได้บอกตัวเองเลยว่าหนูเป็นแฟนเขาอะความรู้สึกนะตอนนั้นคือบอกอ้าวแล้วฉันคืออะไรวะหรือ แล้วเราก็กลับกลายต้องมาปรับอารมณ์ตัวเองตรงที่ว่าเออเขายุ่งแหละไม่เป็นไรไม่ต้องน้อยใจคือบอกตัวเองอย่างนี้ตลอดจนนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็บอกว่าโน่นนี่นั่นหนูก็ได้ถามกำหนดการว่ากำหนดการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะได้ลางานไปถูก
1: ไปร่วมงานไปช่วยกันค่ะ
3: ใช่ค่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูไปได้ใช่ไหมหนูถามเขาแล้วเขาก็อึ้งๆแล้วเขาก็บอกว่ามาได้มากับใครเขากลัวหนูจะไปคนเดียวในความคิดหนูนะหนูคิดว่าเขากลัวหนูจะไปคนเดียวหนูก็เลยบอกว่าไปกับพี่อีกคนนึงซึ่งเขาก็รู้จักอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าแล้วจะมาวันไหนล่ะเขาถามหนู
1: ถ้าไม่ดูห่างเหินจังเลยปุ๋ย
3: ใช่
1: เขาไม่ดูห่างเหินจังอะ
2: เขาควรจะให้หนูไปช่วยดูแลนะ
3: ไม
2: ่ซ้ำ
3: ไม่เคยพูดแล้วหนูพยายามที่จะโยนคำถามไปว่าให้ช่วยอะไรไหมให้ต้องการอะไรไหมจะเอาอะไรจากที่นี่ไหมหรืออะไรเงี้ยหนูพยายามถามตลอดเลยซึ่งเขาปฏิเสธตลอดว่าไม่ไรไม่ต้องเดี๋ยวให้คนนั้นเอามาเดี๋ยวให้คนนี้คือไม่ได้คิดเลยว่าจะมาแบบมันบอกไงดีอะพี่
1: แฟน9ปีคือไม่ต้องบอกยังไงค่ะพี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าฉันเป็นอะไรในความสัมพันธ์นี่เนาะ
3: ใช่ค่ะพี่
1: น้องรู้ไหมเป็นเพื่อนกันอะยังแจ้งกันมากกว่านี้เลยนะ
3: ใช่ค่ะหนูว่าคิดว่าหนูเฮ้ยแล้วหนูคืออะไรวะหนูก็ไม่อยากจะไปชวนทะเลาะนะเวลาที่เขา
1: เห็นนั้นโดยมีเหตุผลหมดแล้วคราวนี้หนูไปไหม
3: ตกลงหนูไปค่ะหนูวันเนี้ยเสียคืนแรกจบไปแล้ววันรุ่งขึ้นหนูไปเลยค่ะโดยที่ไม่บอกเขา
1: ค่ะ
3: จนหนูถึงสิงห์บุรีหนูอยู่อุทัยแล้วถึงสิงห์บุรีเขาทักมาบอกว่าทำอะไรหนูก็บอกเขาว่าหนูกำลังไปงานนะหนูก็เลยบอกแล้วแทนที่เขาจะแชร์โลเคชั่นมาให้ถามว่าเราถึงไหนแล้วเพราะว่าปกติหนูเดินทางไปไหนไปประชุมไปอะไรเขาจะถามตลอดเขาจะอะไรตลอดจะเช็คให้เราตลอดว่าที่นั่นเป็นยังไงอะไรยังไงสัปดาห์เป็นว่าครั้งเนี้ยที่หนูเดินทางไปหาเขาเนี่ยไปงานพ่อเขาเนี่ยเขาไม่เคยถามอะไรหนูเลยเขาถามแค่ว่ามากับใครแล้วมายังไงแล้วไปนอนที่ไหนกลับเลยไหมถามแค่นี้ค่ะ
1: ไปในงานเป็นยังไงบ้างคะตอนเจอกันยังไง
3: พอไปในงานเจอเหมือนคนไม่รู้จักกันเลยค่ะพี่ไม่มีการแนะนำอะไรใจๆทั้งสิ้นรอไปถึงเราเคยเห็นแม่เขาที่รูปภาพเราเห็นแม่เขาในรูปหนูก็เห็นแล้วหนูก็ยกมือไหว้แล้วหนูไม่เคยแสดงตัวใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะหนูจะดูว่าเขาจะทำยังไงกับหนูเขาก็ไม่ทำยังไงเลยเขาเหมือนคนไม่รู้จักกันเลยหนูก็หวัดดีเขาแล้วเขาก็บอกแค่ว่าอันนี้พี่มาจากอุทัยแค่นั้นค่ะใช่แล้วหนูก็เดินไปนั่งแล้วเขาก็ไม่เคยมีการว่านั่งตรงนั้นนะนั่งตรงนี้นะหรืออะไรไม่มีเลยค่ะเหมือนหนูเป็นแขกคนหนึ่งที่เข้าไปร่วมงานแล้วก็ไม่แล้วจนพระสวดเสร็จเขาเอาขนมมาให้แล้วเขาก็ก้มลงมาเหมือนแบบกลัวใครจะเห็นว่ามาคุยกับหนูอะค่ะก้มลงมาพูดบอกว่าขอบคุณนะแค่นี้ค่ะแล้วก็ยื่นขนมให้กล่องนึงแล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะ
1: โอ้ตายละปุ๋ย
3: แล้วสุดท้ายอ
1: ่
3: ะมีพีกจุดพีกเลยอ่ะสิ่งที่เราค้างคาใจมาเหมือนวันนั้นแม่งปลดล็อกหนูเลยพี
1: ่
3: ผู้หญิงคนนั้นอ่ะเดินลงมาพอดีเลยแล้วหนูเห็นแล้วหนูจำได้เลยว่าคนนี้คือใครแล้วหนูก็ไม่เคยแล้วหนูก็เหมือนปลดล็อกเลยว่าไอเออโอเคกูเข้าใจแล้วว่าทำไมกูถึงยังอยู่อย่างแบบนี
2: ้แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครคะ
3: เป็นแฟนเก่าเขาค่ะที่เกาะที่เขาเลิกแล้วเขาก็มาคบกับหนูเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
3: เป็นแฟนเก่าเขา
1: แล้ว
3: พอ

0: เสร็จนั่นแหละค่ะแล้วก็เดินกลับมาขึ้นรถอะช่วงเวลานั้นคือเป็นช่วงเวลาที่แบบมันหนูจะเอายังไงกับตัวเองหรือว่าทุกอย่างมันตีกันไปหมดเลยในหัวค่ะ
1: แฟนเก่าเขาเป็นแฟนปัจจุบันหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แปลว่าเขาไม่เคยเลิกกัน
0: เขาเลิกกันค่ะแต่เขากลับไปคบกันตอนที่หนูคบกับเขาได้3ปี
1: โอ้
0: อันนี้คือหลังจากที่มูฟมาแล้วหนูอ่ะไปถามเขาว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนแล้วหนูก็กลับไปไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ว่า3ปีที่3ปีนั้นน่ะเราเจออะไรบ้างซึ่งหนูก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคเหตุการณ์นี้มันต้องแบบนี้มันต้องใช่แน่ๆแล้วหนูก็เลยกลับไปคุยกับเขาหลังจากที่ว่าเหตุการณ์วันนั้นนะคะเกิดขึ้นแล้วอ่ะหนูอ่ะก็ออกมาเลยอ่ะหายไปเลยแล้วเขาก็พยายามทักมาหาหนูตลอดซึ่งไม่มีคำขอโทษหรือว่าไม่มีคำอธิบายใดๆ
1: ทักมาทำอีกอ่ะเออ
0: ทักมาถามหนูว่าทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ซึ่งแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเนียนๆหนูก็เลยพิมพ์ไลน์กลับไปแบบยาวๆว่าคุณอย่าทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหนูก็ส่งรูปหนูก็บอกตรงเลยหนูก็ให้เพื่อนไปสืบมาหมดเลยว่าผู้หญิงคนนี้ใช่คนเดิมชัวใช่ไหมเพื่อให้ตัวเองมั่นใจชัวใช่ไหมนู่นนี่นั่นเป็นหาข้อมูลตัวเองให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเอาไปวันหนึ่งอ่ะหนูคิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้ต้องพักกลับมาหาหนูเขาไม่มีทางที่จะไปกับหนูจากหนูง่ายแน่นอนหนูก็เลยเก็บข้อมูลรูปภาพนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาไว้แล้วก็ดูพอดูแล้วเราก็รู้สึกเกิดคำถามอยู่ตลอดเวลาจนหนูแบบเฮ้ยกูเลิกดูเหอะอะไรอย่างเงี้ย
2: เออจริงๆ
0: จับ
1: เขาคือ
0: เลิกดู
1: เขาคือคนที่พาไปญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะพี่
1: นะจบลงที่ตรงนั้น
0: เขาไม่ได้ไปกันแค่นั้นม
1: ัน
0: มีหลายประเทศที่เขาไปด้วยกันซึ่งเราอะเชื่อมาตลอดว่าแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งเวลาเขากลับบ้านเขาที่ต่างจังหวัดอะเขาจะไม่คอหาหนูเลยเขาจะแค่พิมพ์ไลน์คุยเท่านั้นจะไม่มีการโทรมาจนมันเป็นกิจวัตรที่เรารู้แล้วว่าเขากลับบ้านแล้วเขาจะไม่โทร
1: ค่ะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: 9ปีจากปุ๋ยกับการที่เราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งค่ะคนคนนี้ซึ่งจริงๆมันก็มีสัญญาณอันตรายมาตลอดแหละแต่ปุ๋ยเองที่เอ้ยเขายุ่งไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเขาต้องอย่างนั้นเขาต้องอย่างนี้และน่าจะเออแล้วคนละพอมันเห็นคำตอบอ่ะมันโยงไปสู่ทุกจุดได้เลยนะว่าทำไมถึงไม่พาไปหาครอบครัวว่าทำไมถึงไม่เคยแนะนำหนูว่าหนูอยู่ตรงไหนในความสัมพันธ์นี้เพราะตัวจริงของเขาอยู่ตรงนั้นไง
0: ใช่ค่ะพี่นั่นแหละคือแบบมันเลยแบบว่าทำไมอ่ะฉันผิดตรงไหนกับกายแล้วว่าหนูหันมามองตัวเองว่าฉันพยายามขนาดเนี้ยคุณไม่เคยมองเห็นเลยหรอ
2: หนูไม่ได้ผิดอะไรเลยปุ๋ย
1: ไม่ได้มีอะไร
2: พี่ไม่เห็นหนูผิดอะไรเลยอะค่ะ
1: ค่ะหนึ่งแค่ไม่รักสองคือเขาเห็นแก่ตัว
0: นั่นแหละนั่นแหละค่ะพี่ที่เพื่อนพูดกับหนูใส่หูหนูมาตลอด
2: แล้วนี่ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะหัวเราะได้อย่างนี้เนี่ยกลับมา
0: ถามว่านานไหมพี่9ปีอ่ะ
2: นั่นไงใช
0: ่
2: พี่ถึงได้ถามไงว่ามันตั้ง9ปีแล้วหนูใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าหนูจะกลับมาคุยแบบวันนี้ได้เนี่ย
0: โหตั้งใช้เวลาโหตอนนี้ก็ยังไม่ 100% เลยค่ะ
1: เข้าใจ
0: ร้อยไหมหนูไม่มูฟไม่ร้อยเลยที่มูฟไม่ร้อยแต่เพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่เรามีอย่างอื่นที่ต้องทำมากกว่าก็เลยเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าเออเรามีอะไรให้โฟกัสที่ชัดเจนกว่าแต่ในความรู้สึกอ่ะมันก็ยังมีบ้างที่หนูแทบจะไม่อยากปล่อยให้ตัวเองว่างเลยพี่เพราะว่าหนูไม่อยากกลับไปคิด
1: ใช่เข้าใจแต่เวลาที่คิดแล้วอ่ะก็จบลงที่โชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้รู้ความจริงในวันนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะให้จบลงที่ประโยคนี
2: ้แค่คนเห็นแก่ตัวหนึ่งคนไปจากชีวิตนะคะปุ๋ย
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะพี
1: ่ที่สุดหนูก็ถูกหลอกมาโดยตลอดค่ะและ
0: แล้วพี่
1: หลอกจนหลอกใช้อ่ะ
0: สิ่งที่หนูถามคือสิ่งที่หนูพูดกับเขานะวันที่เขาทักกลับมาหนูบอกว่าพี่รู้ไหมว่าตอนที่หนูนั่งรถกลับมาหนูบอกพี่ว่าไงคือพ่อเขาเสียใช่ไหมคะหน
1: ู
0: บอกพี่ว่าพ่อว่าไงบอกว่าขอบคุณพ่อนะถ้าพ่อไม่เรามาเจอกันก็ตอนที่จากตายเนาะ
1: ค่ะ
0: บอกเขาแล้วก็บอกว่าขอบคุณพ่อนะที่ทำให้หนูรู้แล้วหล
1: ุ
0: ดจากตรงนี
1: ้ค่ะ
0: หนูพูดกับเขาอย่างนี้เขาก็อึ้งแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะนั่นแหละครั้งแรกที่เขาหลุดคำว่าขอโทษหนูมาขอโทษกับทุกอย่างนะหนูก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยคำขอโทษมันไม่เยียวยาอะไรได้เลยพี่รู้ไหมว่าพี่ทำให้หนูมีความรู้สึกที่ไม่ได้ยินดีไม่ได้เสียใจไม่ได้หนูบอกว่าหนูแบบเหมือนแบบเหมือนคนตายทั้งเป็นอ่ะมันด้านมันพามันบอกไม่ถูกเลย
1: ค่ะ ขาเรียกภาวะสิ้นยินดีไปแล้วค่ะปุ๋ยจริง

0: ไม่สุขไม่ทุกข์มันชินมันชามันชาไปหมดแล้วอะค่ะแต่ก็นั่นแหละเขาก็ใจร้ายต่อหนูมากนะพี่รู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่แค่การหลอกเฉยๆอะแล้วมันก็คือการหลอกใช้ด้วยอะและอย่างที่บอกเราเองก็มีข้อสงสัยเต็มไปหมดแต่เราก็ยังพยายามหาเหตุผลที่ดีเพื่อจะเอาใจช่วยให้เราเดินหน้าต่อทั้งที่เราเหมือนคนไม่มีตัวตนอยู่ข้างๆเขามาตั้งนานแล้วอะ
1: ทุกอย่างพี่ชอบคิดอย่างเงี้ยปุ๋ยมันเหมือนกับเราแค่เสียผู้ชายเห็นแก่ตัวไปหนึ่งคนค่ะในขณะที่เขาอะเสียคนที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่รักเขามากขนาดนี
2: ้ใ
1: ครสูญเสียมากกว่ากันเนาะปล่อยเขาไปเถอะ
0: ปล่อยเถอะน้องปล่อยเถอะ
3: ใช่ค่ะ
0: นะตั้งแต่นี้ชดเชยทุกอย่างให้ตัวเอง
1: ค่ะเอาใจช่วยนะคะปุ๋ยนะ
0: ทุ่มเทให้เขามาเยอะแล้ว
3: ขอบคุณมากค
1: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ9ปีโอ้โห9ปีที่รู้ว่าเราไม่ได้เคยเป็นอะไรกัน
1: ค่ะ
0: นะคะเฮ้ยถอนหายใจเดี๋ยวนะก่อนเบรกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะหนูคบกับแฟนที่เป็น LGBT มาประมาณ 6-7 ปีช่วงหลังแทบไม่มีความสัมพันธ์แบบคนรักกันแล้วเขาบอกว่ารักกันโดยไม่ต้องมีอะไรกันก็ได้จนวันนึงหนูรู้ว่าเขากลับไปมีความสัมพันธ์กับแฟนเก่าและมาบอกเลิกหนูพร้อมเปลี่ยนสถานะจากแฟนให้เป็นแค่น้องตอนนี้เขากำลังจะกลับไปคบแฟนเก่าค่ะแต่หนูยังต้องอยู่บ้านเดียวกับครอบครัวเขาและรับรู้ทุกอย่างที่เขาคุยกันหนูไม่รู้ควรเดินออกมายังไงทั้งที่ความสัมพันธ์จบไปแล้วแต่ชีวิตหนูก็ยังติดอยู่ตรงนี้
1: พี่ไม่รู้ว่าหนูมีความจำเป็นอะไร
0: อยากคุยกับน้องแต่ละเอียด
1: ไม่รู้ว่าความจำเป็นคืออะไรแต่เอาค่ะถ้าวันนี้มันยังจำเป็นเนา
0: ะ
1: ก็ต้องทนไปแต่วางอนาคตข้างหน้ากันไว้ดีไหมน
0: ะ
1: วันนี้ยังออกไม่ได้วันไหนคะเราต้องมีความพร้อมอะไรบ้างเราต้องเตรียมตัวยังไงต้องทำอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดเวลานี้แทนที่จะมานั่งแบบเสียใจอ่ะเอามานั่งแพลนชีวิตเราดีกว่าว่าเดี๋ยวเราจะจากเนี้ยเราจะทำยังไงเพื่อที่จะได้เดินก้าวไปจากตรงนี้แล้วก็ไปมีความสุขในชีวิตสักที
0: ค่ะไม่มีใครออกจากชีวิตใครไม่ได้ค่ะและยิ่งวันนี้ความสัมพันธ์จบไปแล้วและน้องยังต้องไปวนๆอยู่กับบ้านเขาเพื่อรับรู้ความไม่มีใจของเขาไปเรื่อยๆล่ะค่ะทรมานตายเลยอ่ะไม่เรามีสิทธิ์ในการเลือกความสุขของเรานะคะเบรกสั้นๆเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงท้ายของ Club Friday ค่ำคืนนี้ค่ะคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้
4: ทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได
5: ้ Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์มัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด

0: ทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้
1: เอาละมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คือวันนี้มันมีเรื่องราวที่มันหลากหลายจริงๆนะคะตอนแรกเราเห็นชื่อตอนก็จะคิดว่าก็จะเหมือนกันแหละคุยๆกันไปแล้วก็วันนึงเขาก็มีแฟนอยู่แล้วแต่วันนี้เรื่องมาซับซ้อนกว่านั้นมากนะคะแต่เห็นใจสายก่อนหน้านี้จริ ง
2: นานไปเนาะ
1: 9ปีอ่ะซึ่งน้องสงสัยตั้งแต่3ปีแรกแล้วนะโอ้เอาเดินหน้ากันต่อไปด้วยความรักค่ะแต่วันนึงก็ต้องรักตัวเองนะคะสายส่งท้ายของค่ำคืนนี้คุณต้นสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าต้นมาคุยกัน15นาทีนะเวลาของน้อง
2: พอดีมาสายสุดท้าย
1: ได้ค่ะ
3: ได้ครับ
1: อ่ะเกิดอะไรขึ้นคะ
3: จริงๆเรื่องของผมมันก็เกิดขึ้นมาสัก2ปีเนาะกับ2ปีที่แล้วครับนะผมก็ไปก็ปกติผมเป็นอินโทรเวิร์ตนะครับไม่ค่อยเจอใครไม่ค่อยยุ่งกับใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ่ะทีนี้เมื่อ2ปีแล้วผมก็แบบเหมือนเล่นแอปนึงอะฮะก็แอปหาคู่อะไรเงี้ยเนา
1: ะ
3: ผมก็ไปเจอคนนึงก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นเทสเราอะไรเงี้ยผมต้องบอกก่อนนะผมเป็นเกย์นะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
3: ก็เจอปุ๊บก็ทีนี้ก็จะนัดเจอกันผมก็แบบรอบแรกผมก็แบบไม่ไปเจอเพราะผมปกติไม่ค่อยเจอใครอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
3: แล้วก็มานัดกันใหม่ก็เจอพอเจอปุ๊บผมก็เฮ้ยแม่งแบบคือคนนี้แบบเพจเราเลยเป็กเราเลย
2: ใช่เลย
1: ค่ะ
3: ใช่เลยแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับใครแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกตั้งแต่แบบตั้งแต่ครั้งแรกอะที่เจอเขาเลย
1: ค่ะเหมือนใส่ฟ้าฟาดผ่านกลางดวงใจบางคนบอกว่าการ ชอบแรกพบมันเป็นแบบนั้นเลย
3: ใช่ค่ะใช่
1: ค่ะ
3: แล้วที่ลินผมก็เคยคุยกับเขาว่าเอ้ยเราเป็นผมชอบนะคุณโอเคไหมคุณโอเคกับผมไหมอะไรเงี้ยเขาก็โอเคครับแต่ทีนี้เราก็ตกลงว่าเป็นเฟรนด์วิดกันไปก่อนเลย
1: ค่ะค
3: ่
1: ะ
3: แต่ทีนี้ไอ้ความด้วยเฟรนด์วิดเนี่ยเราปฏิบัติกันเหมือนแฟนนะฮะคุยกันทุกวันวิดีโอคอลทุกวันอะไรเงี้ย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่แล้ว
2: โทษนะคะแล้วทำไมถึงต้องใช้คำว่าเฟรนด์วิด
1: ไปก่อน
2: ในเมื่อเราเจอคนที่ถูกใจใช่เลยแล้วเราก็แบบเหมือนแบบทำทุกอย่างเหมือนเป็นแฟนกันแล้วทำไมเราไม่เป็นแฟนกัน
3: เอาตัวผมแล้วกันนะตัวเขาผมไม่รู้นะครับ
2: ค่ะ
3: ตัวผมนะตอนแรกตัวผมบอกว่าตัวผมมีความกลัวเรื่องแบบนี
1: ้กลัวว่า
3: ผมกลัวเรื่องความรักหรือกลัวเสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมค่อนข้างมีกำแพงที่สูงอะไรเงี้ย
2: นั่นสิค่ะพี่เลยงงไงว่ากลัวแล้วยังใช้ชีวิตเหมือนเป็นแฟนกันคือพี่จะเข้าใจว่าเฟรนด์วิทแปลว่าเจอปุ๊บโอเคมีอะไรกันแล้วก็จบไปจะได้ไม่ต้องเสียใจไงกลัวเสียใจแต่ทำไมถึงได้แบบเอ๊ะก็ยังกลับมาแล้วใช้ชีวิตเหมือนแฟนกันเลย
3: โอเคก็คือตัวเขาผมมารู้ที่หลังว่าเขาไม่ได้อยากมีแฟนจริงๆแล้วเขาอยากจะเจอกับผมที่มารู้ที่หลังนะครับก็คือตัวเขาแค่เขาบอกว่าเขาแค่อยากจะนัดเจอจริงๆเขาอยากจะนัดเจอผมอีกแค่แบบ 2-3 ครั้งแล้วก็แบบก็คือ
2: จบกันไปแยกย้าย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ใช่แต่ทีเนี้ยไอ้ระยะเวลาที่เราเจอกันหรืออะไรเงี้ยด้วยประมาณสักตอนแรกช่วงแรกๆประมาณสัก4-5 เดือนนะครับผมเราสองคนคุยกันตลอดโน่นนี่นั่นนั่นนู่นตลอดมันเหมือนจนกลายเป็นความเคยชินนะครับ
1: ค่ะเลยผูกพัน
3: เป็นผูกพันแล้วทีเนี้ยมันก็เริ่มเขาก็เริ่มแบบหลังๆเขาก็เริ่มจริงๆก็ผมบอกก่อนตอนต้นปีครับปีใหม่เนี่ยจริงๆตอนปีใหม่เขาได้บอกว่าแบบเราเลิกคุยกันเถอะอะไรเงี้ยไม่ต้องเจอกันแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ
1: ทำไมอะคะ
3: อันนั้นผมอาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้งอะผมแอบมีความแบบมีเงานิดนึงอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
3: ใช่ผมก็บอกโอเคงั้นก็ผมเป็นคนชัดเจนเหมือนกันก็คือเลิกก็เลิกไปเนี่ยก็แต่ทีเนี้ยมันไม่เลิกจริงไงฮะพอหลังจากนั้นพอด้วยความที่บอกแยกกันปุ๊บพอมันกลายเป็นว่าไม่มีสถานะใช่ไหมครับมันกลับมาคุยกันแล้วมันดีมากกว่าเดิม
1: ไม่มีความคาดหวัง
3: ใช่แต่พอคุยไปเรื่อยๆมันพอคุยไปเรื่อยประมาณสัก6-6 เดือนมันกลายเป็นว่าผมมีความหวังอีกครั้งนึง
1: ค่ะ
3: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ยอมเขาทุกอย่างเลยนะครับผมก็
1: คือตอนนี้เราย
3: อม
1: เราก็รักแล้วแหละต้นใช่ไหมล่ะเราก็เริ่มรู้สึกพิเศษแล้ว
3: ค่ะแต่ผมก็ยอมแม้กระทั่งแบบว่าเขาไปมีอะไรคนอื่นผมก็ยอมผมก็หลอกตัวเองว่าผมก็ไม่รู้ผมหลอกตัวเองหรือเปล่าผมก็บอกโอเคผมอาจจะบางทีผมเหนื่อยงานผมอะไรผมอาจจะมีให้เขาไม่ได้ไม่เป็นไรผมก็ให้เขาไป อะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: โหต้นตอนแรกตั้งกำแพงซะสูงเชียวนะพอตอนที่กำแพงจะถล่มนี่ก็ถล่ม
2: ก็ยอมซะทุกอย่างเลย
1: ยอมหมดทุกอย่างอ่ะแล้วไงต่อ
3: ใช่ใช่ใช่ครับแล้วทีนี้ช่วงประมาณสักอันนี้ประมาณตั้งแต่ต้นปีประมาณสักห้าหกเดือนมันดีมากเลยครับมันดีมากมากมากมากเลย
1: ค่ะ
3: พอช่วงประมาณสัก 3-4 เดือนหลังมานะครับมันก็เริ่มไม่ดีแล้วเขาเริ่มเปลี่ยนไปโดยอย่างชัดเจนนะครับชัดเจนมากเลยเนี่ยครับ
1: การเปลี่ยนของเขาคือ
3: ไม่มีการคุยกันไม่มีการอะไรทั้งสิ้นแบบนานๆหรือว่าเดือนนึงหรือ 2-3 อาทิตย์เขาจะโทรมาครั้งนึงหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: ซึ่งผมพูดตรงๆทุกวันนี้ผมก็ยังรอเขาอยู่บางครั้งผมขึ้นสเตตัสเลยขึ้นสตอรี่ในIG อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เขาเห็นคนเดียวอะไร
1: ค่ะค่ะ
2: แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาก็หายไปจากตรงนั้นแล้วก็หายไปเลย
3: เขาก็มีโทรมาบ้างครับแต่ที่อย่างที่ผมบอกว่าสอบถามอาทิตย์ครั้งนึงเดือนนึงครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: เราก็รอ
3: ใช่ครับผมก็รอ
2: โดยที่เหตุผลของเขาคือ
3: ผมก็ได้มีการคุยกับเขาอะครับก็คือเขาติดพูดง่ายๆเขาติดเที่ยวออนติดเที่ยวสถานที่นึงอะไรเงี้ย
1: ก็เป็นคนติดเที่ยวค่ะ
3: ติดเที่ยวสถานที่ที่นึงที่มันสามารถมีอะไรกันได้ในฐานะ
1: ค่ะ
2: เป็นแปลว่าถ้าเกิดพี่ถอดรหัสแปลว่าเขาก็ยังคงเป็นเขาปกติก็คือตอนนี้มาเจอกันก็เจอกันด้วยวิธีคิดแบบนี้อยู่แล้วแต่มีแต่เราต่างหากที่รวมตัวรวมใจ
1: จริงจังมากขึ้น
2: จริงจังกับเขาเงี้ยเหรอคะ
3: ใช่ใช่เหมือนผมเองที่บางครั้งผมรู้สึกว่าผมหรือว่าผมจริงจังมากเกินไปผมแบบคาดหวังมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่หรอกก็คือชอบแหละเราก็ชอบเขาแหละ
3: ใช่ใช่เพราะอย่างนึงแบบเป็น10ปีเลยที่ผมไม่เคยที่จะชอบใครเลย
1: แต่ก็ไม่ต้องมารับรู้หรอกเอาจริง
2: ๆแล้วยังไงนะแล้วก็หายไป
3: ตอนนี้
2: ความสัมพันธ์เป็นยังไงอะคะ
3: ความสัมพันธ์ตอนนี้คือที่คุยกันล่าสุดหรือหลายๆครั้งหลังๆที่คุยกันน่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ผมหายไปจากเขาแต่เขายังอยากเที่ยวยังอยากสนุกยังตื่นเต้นกับอะไรใหม่ๆ
1: เขายังอยากหายไปจากผมแต่ผมห้ามหายไปจากเขา
3: ใช่ประมาณนั้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เขาบอกว่าเขาให้ผลว่าเขารู้ว่าผมที่ผ่านมาเกือบ2ปีอ่ะเขารู้ว่าผมมาดีมากๆดีมากๆแบบทำดีกับเขาเลยเนี่ย
1: เ
3: ขากลัวว่าชีวิตเนี้ยเขาจะไม่เจอใครที่ดีแบบผมอีก
2: แปลกเนาะพี่ว่ามันเป็นลอจิกที่มหัศจรรย์เป็นลอจิกประหลาดใครคะที่เจอคนดีๆแล้วไม่อยากเก็บเอาไว้ใกล้ตัว
1: เสียดายคนดีแต่อาจจะไม่ได้รักมากไม่หรอกต้นเมื่อกี้ที่พี่ให้บอกว่าต่อให้หนูบอกว่าหุ้ย10ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยชอบใครมาก่อนเลยนะเขาไม่จำเป็นต้องรับรู้และเขาก็ไม่จำเป็นต้องแบกความหวัง
2: คืออันนี้มันไม่ใช่เหตุผล
1: ใช่ค่ะ
2: ของเขา
1: ที่ทำให้เขาจะต้องแบบรักน้อย
2: มันเป็นเหตุผลของเราแต่ไม่ใช่เหตุผลของเขา
1: ใช่ค่ะมีหลายคนพยายามจะบอกว่าเขาคือรักแรกเชียวนะ หรือหุ้ยผิดหวังมาตั้งหลายครั้งแล้วว่าเขาจะต้องเป็นคนสุดท้ายที่จะไม่ทำให้ฉันผิดหวังไม่รู้ก็แค่คนคนหนึ่งมาเจอกันนะคะแล้วในที่สุดเป็นยังไงบ้างคะต้น
3: ตอนนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงผมแค่ใช้ชีวิตของผมไป
1: ค
3: ่
1: ะ
3: วันๆให้มันผ่านไปวันๆอะไรเงี้ยครับ
1: การที่เขาใช้ชีวิตแบบนั้นน่ะแบบไปมีความสัมพันธ์กับอะไรต่อใครเยอะแยะมากมายความรักสนุกของเขาอะค่ะแล้วเขาป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บยังไงอะ
2: หัวเราะ
1: เสียงหัวเราะนี่น่ากลัวมากทำไมอะต้นเกิดอะไรขึ้น
2: แต่ว่าอะไร
3: ก็นั่นแหละครับทำอะไรได้อย่างนั้น
2: ทำไมอะคะไม่ก็อะไรนะ
1: แปลว่าเขามีอะไรเจ็บป่วยอยู
3: ่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ค่ะพี่ถามได้ไหม
3: ใช่ครับ
1: HIV หรอคะ
3: ครับผม
2: แล้วมันเราติดไหม
3: ไม่ครับ
1: เราตรวจ
2: โชคดี
1: เราตรวจเช็คแล้ว
3: ใช่ครับ
1: ค่ะค
3: ่
1: ะ
3: แล้วซึ่งจริงๆแล้วผมก็เอาตรงๆผมก็ยอมผมก็ยังให้อภัยเขาแต่เขาเจ็บป่วยเนี่ย
2: คือให้อภัยแปลว่าไม่โกรธไม่เป็นไรค่ะแต่ให้อภัยเราต้องระวังตัวเองด้วย
1: ใช
2: ่เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันแบบมันไม่เข้าใครออกใครเนาะเวลาเป็นแล้วมันก็ยุ่งยากลำบากแหละถึงแม้ว่าวันนี้โลกนี้มันอาจจะไม่ได้แบบร้ายแรงน่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแต่ยังไงก็ตามไม่เป็นไว้มันก็ดีกว่าแหละ
1: ใช่ค่ะ
3: ใช่
1: แต่แล้วตอนที่เขาบอกว่าเขามี HIV อยู่ในตัวเองอ่ะเขาบอกกับต้นตรงๆไหมคะ
3: บอกตรงๆครับเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงผม
1: แล้ววันนี้เขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหนเอาตรงเขาก่อน
3: เท่าที่คุยนะครับเขายังอยากมีผมอยู่แต่ให้ผมอยู่นิ่งๆแบบนี้แหละให้ผมอยู่เงียบๆอย่าหายไปจากเขา
2: ดูเห็นแก่ตัวไปหน่อยนะต้นเนาะ
1: แล้ว
3: แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าข้างเขาหรือเปล่านะครับผมก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็จริงใจที่จะบอกความจริงกับผม
2: อันนี้เขาบอกละเขาจริงใจละอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะ
1: แต่ต้นว่าไงล่ะ
3: ตัวผมเหรอครับตัวผม
2: เอาแบบไม่หลอกตัวเอง
3: ไม่หลอกตัวเองใช่ไหมครับ
2: เอาแบบไม่ต้องพยายามพูดให้มันดูดีเอาแบบพูดจริง
1: ๆความรู้สึกจริงๆ
3: พูดจริงๆคือผมอยากได้เวลาแค่นั้นเองผมรอเวลาเฉยๆแต่ตอนนี้
2: อยากได้เวลาจากเขาเหรอ
3: หมายถึงว่าไม่ผมอยากผมแค่รอเวลาให้ผมดีขึ้นคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: โอเค
1: คือแข็งแรงขึ้นแล้วเราต้นเจาะไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้หรอคะ
3: ใช่ครับเพราะทุกวันนี้จริงๆแล้วผมก็แทบไม่หลายเดือนแล้วที่ผมไม่ทักไปไม่อะไรเลยแค่ก็มีจะมีแต่เขาที่แบบทักมาบ้างหรือโทรมาบ้างผมก็ตอบถ้าผมตอบผมก็ตอบตามมารยาท
2: ค่ะ
3: เหมือนทักมากินข้าวยังผมก็กินแล้วแล้วก็จบไม่มีการถามตอบอะไรแบบนี
2: ้ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนต้องเลือกกันเนาะเราอยากจะเลือกเขาแต่เขาไม่เลือกเรา
1: ค่ะ
2: มันก็ไปต่อไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขามีของแถมเป็นเชื้อโรคมาด้วยจากวิธีการใช้ชีวิตของเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังตัวนะคะเพราะว่าความสนุกส่วนตัวของเขาก็ไม่ควรมาทำให้เราต้องเดือดร้อน
1: นะเพราะนั้นวันนี้พี่รู้แหละว่ามันก็เป็นความขมขื่นหัวใจแบบนึงเพราะเขาไม่ได้เลือกเราเหมือนที่เราเลือกเขานะคะแต่ที่สุดแล้วค่ะต้นเราไม่สามารถอยู่กับคนที่ทำให้เราระแวงได้ขนาดนั้นหรอกระแวงคืออยู่กับเราเป็นแฟนเราก้าวเท้าออกจากเราไม่รู้ไปอยู่กับใครบ้างและวันนี้ที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้ป้องกันตัวเองมากพอจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยอ่ะ
2: รสนิยมหรือวิธีการใช้ชีวิตของเขามันต่างจากเราเลย
1: ค่ะ
2: นะมันเลยอยู่ด้วยกันยาก
1: นะแล้วไม่ต้องตกใจนะคะ
3: สิบปี
1: สิบปีผมไม่เคยชอบใครเลยไม่ต้องตกใจค่ะเราอาจจะยังไม่ได้เจอคนถูกใจขนาดนั้นนะคะ
2: แต่พอเจอแล้วไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรค่ะ
1: ใช่จ้ะไม่งั้นบางคนจะติดล็อกอันเนี้ยโอ้โหผมไม่ได้รักใครง่ายก็ถ้าเกิดคนนั้นก็ไม่น่ารักมากพอให้เรารักอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะบางทีการรักคนยากๆก็เป็นสติแบบนึงเหมือนกัน
3: ครับผม
2: นะค่ะเอาใจช่วยแล้วกันเป็นกำลังใจให้ต้น
1: นะ
3: คร
1: ับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะชื่อตอนอันสุดแสนจะปวดใจคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ
2: แต่ก็ถือว่ามีเรื่องราวที่หลากหลายนะคะคือ
1: ใช่เนาะและอย่าให้เขาเป็นฝ่ายตัดสินอย่างเดียวว่าคุณควรอยู่ในสารภาพไหนแต่เราเองควรเป็นคนตัดสินเหมือนกันว่าถ้าเราเจอความรักที่แบบทำไมดูไม่จริงจังอ่ะพอเราจะเดินเข้าไปปั๊บเขาก็ไม่ให้ไอ้เราจะเดินจากไปก็ไม่ไหวถ้าอยู่อย่างเงี้ยไปหลายๆปีอ่ะเราไหวหรือเปล่าถ้าไหวเดินหน้าต่อถ้าไม่ไหวหยุดได้นะ
2: กับตอนนี้พี่ไม่ค่อยแน่ใจพี่อ้อยว่าสมมติว่าไปเจอใครที่เราแบบเอ๊ะมาตลอดทางอะ
1: เ
2: ราควรจะแบบเอ๊ะต่อไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
2: หรือเราควรจะแบบทำอะไรให้มันรู้กันไป
1: บางคนอยากอยู่กับความเอ๊ะไปเรื่อยๆเพราะหวังว่าวันหนึ่งฉันจะสามารถเอาชนะได้ก็ดูแล้วกันนะคะว่ามันเสียเวลาชีวิตหรือเปล่าเพราะคนทุกคนควรจะมีความสุขบ้างตามสมควรถ้ามีความรักนะคะขอบคุณมากเลยในการติดตามกันนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมครับ Friday Show นะคะนิโคทริโอแล้วก็ทิกเกอร์ค่ะคุณแม่คุณลูกมานั่งคุยกันนะคะ 10:00 นที่ช่องวันศุกร์หน้าเธอมีเขาแล้วเรามีใครอีกแล้ว น้องแกงคิด ความสัมพันธ์ที่ทำไมให้เขาเบียดเบียนเราได้ขนาดนี้นะคะส่งเรื่องราวมาได้ก่อนในคลับ Friday Fanpage นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้โทรกลับบอกเบอร์โทรกลับไว้ในอินบ็อกซ์ด้วยสู้กับฟ้าฝนกันต่อไปภัยธรรมชาติปีนี้หนักเหลือเกินนะคะ
2: ค่ะขอบคุณทุกสายด้วยขอบคุณทุกคนที่ฟังด้วย
1: ค่ะ
2: แล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะช่วงนี้แบบเดี๋ยวมันฝนฟ้านะพี่อ้อยนะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานามากับฟ้าฝนนะ
1: คะ
2: ดูแลตัวเองจนกว่าจะเจอกันสุขหน้าค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้อาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: เดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Happy Birthday
5: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
6: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: Green Wave Anniversary 35 ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
5: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะคะ
6: เพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไร

0: บทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: เวลาแข่ง Green News นะคะมารออยู่แล้วค่ะกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะเสื้อแข่ง Chicago Bulls ของ Michael Jordan จากฤดูกาล Last Dance ถูกประมูลไปในราคา 12.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะถือว่าเป็นสถิติราคาสูงสุดเลยค่ะสำหรับของสะสมจากการแข่งขันจริงของ Michael Jordan โดยเสื้อหมายเลข23นะคะ Jordan ใส่ลงแข่งขันในเกมรอบชิง NBA ปี1998ซึ่งเสื้อตัวนี้นะคะถูกนำออกมาประมูลโดย Jupiter บริษัทประมูลดิจิตอลของฟาเรลวิลเลียมค่ะโดยราคาประมูล 12.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะมากกว่าตัวเลขการประมูลครั้งก่อนที่มีนักธุรกิจดังได้ไปในราคา 10.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนอกจากนี้นะคะเฟอร์รารี่รุ่น550 มาราเนโลปี1997ของไมเคิลจอร์แดนยังถูกขายไปในราคา 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าสถิติการประมูลรถรุ่นเดียวกันถึง4เท่าค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมนะคะ

0: รมทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
3: Listen to music Music
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
6: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญเลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
5: พร้อมฉลอง

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทคู่เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
4: ้แวะติดตามกันต่อนะคะได้ยินสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยค่ะกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดข้อมูลนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอัตราว่างงานของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.5% จาก 2.4% ในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากคนจำนวนมากลาออกจากงานโดยสมัครใจค่ะโดยจำนวนคนที่มีงานทำในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 30,000 คนมาอยู่ที่ 68.34 ล้านคนส่วนกลุ่มคนที่ไม่มีงานทำมีจำนวน 810,000 คนที่ลาออกจากงานโดยสมัครใจขณะที่มี 400,000 คนถูกเลิกจ้างนะคะและจากทั้งหมด11ภาคธุรกิจมีอยู่8ภาคส่วนนะคะที่จำนวนตำแหน่งงานลดลงโดยธุรกิจที่พักแล้วก็ร้านอาหารลดลงมากที่สุดเลยค่ะตามมาด้วยภาคขนส่งภาคค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกด้วยนะคะมีอยู่3ภาคส่วนมีตำแหน่งงานเปิดรับเพิ่มนั่นก็คือภาคการผลิตในขณะที่ภาคสารสนเทศและการสื่อสารอันนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะเรายังเจอกันอยู่รอบหน้ากับเวลาของ Green Update ค่ะ
2: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
5: เพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็นคัฟเวอร์เวอร์ชันที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
2: Cover Night

0: King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของกรีนอัปเดตค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียนะคะเขาออกประกาศเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ให้ระวังฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงมีลูกเห็บแล้วก็ลมแรงที่อาจจะพัดฝุ่นแล้วก็ทรายฟุ้งกระจายบางพื้นที่เนี่ยประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงเลยนะคะนอกจากนี้ยังอาจจะเกิดหมอกในหลายพื้นที่รวมถึงบริเวณชายฝั่งของแคว้นทางตะวันออกขณะที่แคว้นอัลยาวฮาอิลและก็นอร์ทเทิร์นบอร์เดอร์สรวมถึงพื้นที่ตอนเหนือของอัลกอซิมและก็แคว้นทางตะวันออกอาจจะมีฝนฟ้าคะนองระดับเบาถึงปานกลางนะคะแล้วก็มีลมแรงด้วยส่วนที่เมืองดัมมัมและบูเรดาคาดว่าอุณหภูมิจะร้อนที่สุดเลยค่ะอยู่ที่41องศาเซลเซียสตามมาด้วยกรุงริยาดและมาดีนะ40องศาเซลเซียสขณะที่นครเมกกะ39องศาส่วนนครเจดดาอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะรอบหน้าเราส่งข่าวกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงติดตามนะคะ
0: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

ดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
1: ต้นชั่วโมงแบบนี้แวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะวอลดิสนีย์กำลังวางแผนที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจโทรทัศน์ซึ่งอาจจะส่งผลไปถึงการเลิกจ้างพนักงานด้วยก็คาดว่ารายละเอียดของแผนการนี้น่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะจนกว่าจะถึงช่วงสิ้นปีนี้ก่อนหน้านี้นะคะดิสนีย์ได้ลดค่าใช้จ่ายมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปลดพนักงานไปแล้วหลายร้อยตำแหน่งในแผนกการตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์แผนกประชาสัมพันธ์สื่อโทรทัศน์ฝ่ายคัดเลือกนักแสดงตลอดจนฝ่ายพัฒนาบทและโครงการผลิตนอกจากนี้นะคะตลอดช่วงปีนี้เนี่ยดิสนีย์ยังได้ปรับลดพนักงานในแผนกการตลาดพิกซ่า ABC News แล้วก็ ESPN ไปแล้วหลายระลอกและก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะก็เพิ่งจะปลดพนักงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายเทคโนโลยีขณะที่ธุรกิจสตรีมมิ่งก็ยังไม่สามารถสร้างผลกำไรเข้ามาชดเชยกำไรส่วนที่เสียไปได้อย่างเต็มที่ค่ะยังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News ต้นชั่วโมงหน้านะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ามีเคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินตาเลยหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีกินเจได้บุญแต่หลายๆคนก็ต้องระวังโซเดียมกันไว้ด้วยนะคะ
1: ผมเคยได้ยินนะครับเขาบอกว่าอาหารเจเนี่ยมักจะโซเดียมสูง
0: ในบางคนเขาจะติดการทานอาหารรสจัดพอตัดเนื้อสัตว์ออกอาหารก็จะเริ่มจืดคนเราก็เลยใส่เครื่องปรุงให้หนักมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นซุปเจที่ต้มเคี่ยวนานน้ำยิ่งงวดโซเดียมยิ่งเข้มข้นยิ่งรวมกับของทอดแล้วก็น้ำจิ้มต่างๆก็ยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะพี่โบ
1: จริงๆเนี่ยไม่ได้ห้ามกินหรอกแต่อาจจะลดปริมาณลงสักนิดนึงใช่ไหม
0: ใช่เลยค่ะพี่โบทริคง่ายๆเปลี่ยนจากการซดน้ำซุปมาดื่มน้ำเปล่าเพื่อเจือจางโซเดียมหรือจากที่เคยราดน้ำจิ้มฉ่ำๆก็ลองเปลี่ยนมาแตะน้ำจิ้มทีละนิดดูนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้บ้างค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงการคลังของสหรัฐค่ะเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีนะคะเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นคือเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยควรจะเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนคือความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐในขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นกว่าร้อยละ70มาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้ค่าครองชีพเนี่ยพุ่งสูงขึ้นค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวนะคะ

0: ั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: Oh my God, I love you.
4: Oh my God.

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับเรา
3: ลองฟองครับ
4: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
2: ตอนไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
5: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
2: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับกรีนเวฟมีความสุขทุกวันนะครับเมื่อ2วงดนตรีกรูฟจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
0: ETC The Parkinsonการันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
8: คนดูใจแมวแค่นี้ว่า Green News
7: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
9: ้ต้นชั่วโมงนี้เวลาของ Green News เฮงคงติดตามด้วยกันนะคุณผู้ฟังกับดิฉันสุทินาทองชื่นสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์ค่ะก็บอกว่าจำนวนคนที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนน์ในประเทศเพิ่มอีก4รายนะคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้จำนวนคนที่เสียชีวิตจากโรคนี้ในเนเธอร์แลนด์เพิ่มเป็นอย่างน้อยในปีนี้นะคะ9รายแล้วโดยเวสต์ไนน์เนี่ยนะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่เกิดจากเชื้อไวรัสเวสต์ไนน์อยู่ในกลุ่มฟลาวิไวรัสมนุษย์สามารถติดเชื้อได้จากยุงนะคะคนที่ติดเชื้อประมาณ 80% ไม่แสดงอาการค่ะส่วนประมาณ 20% อาจจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่แล้วก็คนที่ติดเชื้อน้อยกว่า 1% นะอาจจะพัฒนาเป็นโรคทางระบบประสาทรุนแรงอย่างเช่นสมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบสับสนคอแข็งกล้ามเนื้ออ่อนแรงชักหรืออัมพาตแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยความเสี่ยงจะสูงขึ้นในกลุ่มสูงอายุค่ะปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาต้านไวรัสเฉพาะสำหรับป้องกันหรือรักษาการติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็เน้นประคับประคองตามอาการค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาพร้อมกับเวลาของ Green Update นะคะ
7: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชรช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์
10: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
7: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Lifemate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหรอจะพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ่ะเดร
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

การเจ็บคอโพโพลิสมอลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: Happy birthday
1: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
2: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
1: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
2: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/Green Wave
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
4: ์ Oh Music Day
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน
8: โลแลนด์เนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยคือมั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ช
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกินหืนไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิ
13: พย์ใต้โต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดี่ยวจตุปีลาสูแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบ่อนดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดแบบคุณ
14: Inspiration จาก Annabelle Koshanan
15: เงินเป็นเรื่องของการออกแบบเงินหนึ่งก้อนมันคือบ้านหนึ่งหลังซึ่งคนทำผิดสเต็ปกันหมดเวลาพูดถึงเรื่องเงินคนจะพุ่งไปเรื่อง Investment เรื่องลงทุนซึ่งอันจะบอกว่ากว่าจะไปถึงภาพนั้นได้อ่ะอย่าพึ่งมันมีหลายชั้นมากเลยอ่ะที่ต้องสร้างก่อนไม่งั้นไม่รอด
14: จะเชื่อ Annabelle ได้ไง
15: ห้ามเชื่อใครทั้งนั้นไม่มีใครหรอกค่ะที่จะมาพนาพนอเงินคุณเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นระวัง
16: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรต

ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: 02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: โปรทรีว่า
2: ใส่ใจตัวเอง
1: ท

0: ดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
1: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินGreen Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: เวลาของ Green Update มารออยู่แล้วต้นชั่วโมงนี้นะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นทีมกู้ภัยของเนปาลค่ะได้กู้ร่างผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มอีก8รายนะคะจากเหตุหิมะถล่มในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อช่วงเช้าวันที่27กันยายนที่ผ่านมาที่ค่ายฐานของยอดเขาคิมลุงคิมเมาความสูง 7,126 เมตรค่ะก็ถือเป็นภัยพิบัติบนภูเขาที่ร้ายแรงที่สุดครั้งนึงในรอบหลายปีซึ่งเหตุเกิดขึ้นนะคะขณะที่คนงานชาวเนปาลกำลังเตรียมการสำหรับการสำรวจภูเขาซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนจีนก็ทำให้คนงานสูญหายไป16คนนะคะจากรายงานของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าภัยพิบัติจากการปีนเขาที่ร้ายแรงที่สุดของเนปาลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นในปี2557นะคะหิมะถล่มทำให้มีคนเสียชีวิต16รายบนยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วก็ในปี2558มีคนเสียชีวิต18รายค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่

อยากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

แรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: การเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Line จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาคชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรก